0: แสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานครับผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภจีสุทธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรการ301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
4: นายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อน และเป็นคนจนตัว

0: จริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
1: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
2: ตอนนี้ก็กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทางนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
0: ขณะที่นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
3: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
4: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่สองทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
4: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอกโดจังหวัดลองทางตะวันตกเชียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึก ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับที่สนามสุพัชราไสในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและในอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุลาวิทยาลัย2-0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวาตานาเบะกับมายาทาคุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับกาวซินวายกับเฉินฟางหุ้ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบก่อนรองชนะเลิศลัลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียชนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGATATF Asian 14 Islander 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีและประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์ชีนาพันธ์กับอนันทีพงษ์สิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหวดเอาชนะปรัชกรพาชีรัตกับโอริเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็กกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจบอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท
11: .1การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้2จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร3จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ4การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
14: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพ เมื่อครบ3วันแล้วจึงนำลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคารวาสจะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับท่านครับเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นวันแรกขอให้ท่านครับช่วยเล่าถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
21: ครับก็คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้จัดงานอย่างแรกก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำนะครับนี่ผมเรียนที่มานิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยนะครับก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นและนักประสิทธิ์เลยนะครับ อย่างท่านในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็ทรงมีการให้ขุดคูคลองรอบเมืองอันนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันราชธานีในสมัยก่อนนะครับ มาถึงรัชกาลที่สามเนี่ยทรงให้ขุดคลองแสนแสบนะฮะต่อเนื่องจากคลองยมราชไปออกที่แม่น้ำบางประกง
20: ครับผม
21: นะตอนนั้นก็เพื่อที่จะเคลื่อนกำลังไพ่พลนะฮะในการรักษาเมืองนะครับมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็ทรงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมอันนั้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายเมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาขยายเมืองเนี่ยไม่ได้สร้างถนนนะฮะเราใช้ขุดคลองนะครับกับมาถึงรัชกาลที่9นะฮะทรงให้ขุดคลองเปลนประชากรเชื่อมจากนครหลวงชั้นในเนี่ยออกไปที่อยุธยานะครับทีนี้มาถึงรัชกาลที่10นะครับท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่ มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องเนี่ยครับหลังๆเนี่ยก็เราก็จะสังเกตว่าก็อาจจะมีการละเลยบ้างนะฮะ
1: ครับผม
21: ทำให้คูคลองเนี่ยตื้นเขินนะฮะมีมลพิษหรือว่ามีการลุกล้ำนะฮะก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะและนครศรีในกรุงเทพเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็เป็นที่มานะครับในการที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ในปีนี้นะฮะเพื่อนะกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของสายน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ
1: ครับจากที่ท่านเล่าก็จะได้เห็นได้เลยว่าบูรพกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเห็นความสำคัญของสายน้ำที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานนั่นเองครับผมครับไฮไลท์สำคัญครับในการจัดงานครั้งนี้ตลอดช่วง8วันไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยครับอยากให้ท่านแนะนำครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนพลาดในการเข้าชมงานบ้างครับโดยเฉพาะสายเที่ยวสายบุญแล้วก็สายช็อปครับผม
21: อ๋อครับก็งานก็จัดตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับ พื้นที่จัดงานก็จะกระจายอยู่3-4ที่นะครับเบื้องต้นนะครับมีที่ถนนคนเดินนะครับคลองโอ่งอ่างนะครับคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็บริเวณคลองที่ริมวัดราชนาดานะคร
1: ับ
21: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือจุดสำคัญที่จัดก็คือตรงที่ป้อมมหาการนะครับอันนั้นตรงนั้นจะเป็นตรงที่สายน้ำของคลองนะครับมาไหลบรรจบกันนะฮะสามสายนะครับก็จะเป็นบริเวณหลักของการจัดงานนะครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นสายอย่างที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นสายช็อปสายชิลเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินอย่างที่ผมว่านะครับในนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับ มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจาก4จังหวัดนะครับมีอาหารอร่อยๆนะฮะมาออกร้านกันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือด้วยนะครับแล้วก็เรือบนราง
1: อันนี้อยู่จำลองบรรยากาศมาเลยครับ
21: ใช่คลองมหาการนะครับแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับมีการประกวดวาดภาพฝาผนังนะ
1: ครับ
21: ถ้าใครสนใจงานอาร์ตนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุจริงๆเรามีการจัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะรวม10เรื่อง12ตอนอันนี้ผมเรียนยืนยันนะว่าโปรดักชันเนี่ยไม่แพ้หนังในโรงนะฮะก
1: ็
21: สู้บุพเพสันนิวาสได้สบายนะก็อยากให้ประชาชนลองมีโอกาสไปดูกันนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะมีจุดที่หน่วยงานราชการเนี่ยมาออกบูธเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถึง75บูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรีการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะครับการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้านะฮะมีรับตัดผมท่านหญิงท่านชายนะครับ แล้วก็ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะเพื่อช่วยเรื่องค่าของชีพนะฮะอันนี้เพราะนั้นงานก็จะหลากหลายพูดถึงตัวไฮไลท์ของงานนะครับสายบุญแล้วกันนะ
1: สายบุ
21: ญก็คือวันที่26กรกฎาคมนะฮะจะมีการตักบาตรทางน้ำนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะและนครศรีนะครับโดยพระสงฆ์225ลูกนะฮะล่องเรือมาจากสามน้ำที่ผมว่าแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการนะฮะก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษานะครับแล้วก็จับพระสงฆ์นะครับ75ลูก3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ได้ทรงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งผู้เข้าร่วมตักบาตรนี่ก็จะได้
1: ร
21: ับ นะฮะแล้วก็การตักเนี่ยเราก็จัดให้ทั้งทางน้ำนะฮะถ้าเข้าไปก็ทางกทมเนี่ยก็สร้างท่าเรือสุถึง 2,000 ถึง 3,000 คนนะฮะสามารถเข้ามาตักบาตรริมน้ำได้หรือบางท่านไม่สะดวกก็จะมีการตั้งบาตรนะฮะ225บาทนะครับให้ที่นักประชาชนเนี่ยตักบาตรตรงบนบกอันนั้นก็คือในรอบเช้านะฮะส่วนตอนเย็นตอนค่ำของวันที่26นะครับก็มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
1: ครับ
21: แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมลืมไปช่วงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีนะฮะทุกคนคงได้ยินน้องเนเน่รอยัลนะก็จะเข้ามาร่วมงานด้วย
1: เนี่ยเนเน่มาด้วยเหรอครับโอ้โห
21: ครับอันนั้นก็คือไฮไลท์ของงานวันที่26
1: วันอาทิตย์นี้นะครับ
21: 24ถึง30ถึง31ก็อย่างที่ผมเรียนที่จะมีกิจกรรมนะฮะ
1: ครับ
20: ครับผมก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานครั้งนี้อย่าพลาดนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์26เนี่ยเน่รอย่อไปด้วยครับก็เช้าก็ไปตักบาตรกันแล้วก็เดินเที่ยวงานแล้วก็เดี๋ยวรอดูเน่ขึ้นเวทีกันครับผมครับถ้าเกิดว่าไปร่วมงานครับจอดรถที่ไหนเดินทางยังไงสะดวกดีครับผมท่านครับ
21: ถ้าเป็นวันที่26ถ้าใครอยากจะไปร่วมตักบาตรนะครับเวลาที่เราเตรียมไว้ก็คือ 7:10 นที่แนะนำว่าก็ขอให้ไปก่อนเวลาหน่อยนะผมว่าอย่างน้อยสัก 6:30
20: คร
21: ับครับทีนี้เรื่องการจราจรการเดินทางนะครับก็เดินได้หลายเส้นทางนะครับสมมุติว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับใครนั่ง MRT ก็สายสีเงินนะฮะลงที่สถานี3ยอดนะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาได้นะครับถ้า BTS ก็ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาหรือว่าถ้าใครมาทางเรือก็ได้นะฮะจากคลองแสนแสบเนี่ยมาลงที่ท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาได้ซึ่งนี่ก็จะใกล้บริเวณ
20: ใกล้เลยครับผม
21: ส่วนใครมารถส่วนตัวนะครับเราก็มีการจัดที่จอดรถไว้ให้หลายบริเวณนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่วัดราชนัดดาวัดเทพธิดาแล้วก็มีตรงลานคนเมืองนะฮะ
20: ขอกทม
21: แล้วก็ตรงถนนมหาดไทย
20: ครับ
21: นะครับมีวัดสเกตด้วยนะครับที่จัดเตรียมจะที่จอดรถไว้ให้แล้วก็จริงๆคำแนะนำของการเข้ามาร่วมงานก็อย่างที่เรียนมาก่อนเวลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ของที่ตักบาตรอาจจะรบกวนเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าถ้าอาหารสดเราตักลงบนเรืออาจจะลำบากนิดนึงนะครับ
20: ดีเลยครับครับ
21: แล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็คุยประสานงานกับทางกทม.เพราะว่าผู้คนมารวมกันหลายคนแล้วก็ริมน้ำด้วยเนี่ยฮะก็อยากจะรบกวนท่านพี่น้องประชาชนนะช่วยปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับ
20: ครับครับท้ายที่สุดครับผมขอให้ด้านช่วยเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็พอมาร่วมงานแล้วเนี่ยอยากให้ประชาชนได้เห็นความงดงามของสายน้ำแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์สายน้ำนี้ไว้ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังของเราครับผม
21: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นพระบรมราชโองการนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากจะเห็นคูคลองในกรุงเทพเนี่ยกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะเหมือนในอดีตที่เป็นสายเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจซึ่งศักยภาพของคูคลองของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการฟื้นฟูดีๆก็มีศักยภาพสูงครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูให้ชุมชนริมคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายที่นะฮะที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเมื่อสายน้ำสะอาดขึ้นเนี่ยเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ว่าอาจจะมีเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสายน้ำในกรุงเทพเนี่ยอยู่คู่กับชาวกรุงเทพกับคนไทยตลอดไปได้นะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังนะฮะร่วมพลังในการเห็นถึงความสำคัญของสายน้ำของกรุงเทพของเราครับ
20: ครับและนี่ก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันวันนี้ครับขอขอบคุณท่านอรรถพลเลิกพิบูลครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มาเล่ารายละเอียดของงานครั้งนี้ฟังโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่สำคัญเชิญท่านมาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับท่านครับ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ท่านผู้ฟังคะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่5บ้านใหม่ตำบลควนโพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนสู่ต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
22: กองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อใช้เป็นเงินขวัญถุงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเองหลักการสำคัญและการดำเนินงานของกองทุนประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานทุนเริ่มต้นศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน การบริหารจัดการโดยชุมชนมุ่งเน้นการใช้ทุนปัญญาและทุนศรัทธาโดยคนในชุมชนร่วมกันสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นกองทุนกลางในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่และการขยายเครือข่ายครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลภายใต้การดูแลโดยตรงของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลจากการให้ข้อมูลของนายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าอำเภอเมืองสตูลมีพื้นที่ครอบคลุม12ตำบล17หมู่บ้าน20ชุมชนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองทุนตั้งต้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทรวม48หมู่บ้าน14ชุมชน62กองทุนวงเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท
5: ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5บ้านใหม่ตำบลควนโพซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับจุดเด่นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนการดำเนินงานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดและก็โรงเรียนก็มีกิจกรรมเด่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันชุดชลบอและก็สมาชิกอบต.รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้อง
22: สิ่งสำคัญของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมุ่งเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนผ่านกระบวนการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเมินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
5: ต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลก็จะได้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
22: สำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นต้องผ่านกระบวนการสำคัญคือการขยายความคิดสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้พิชิตปัญหาด้วยการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีและรักษาสถานะชุมชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรักษาสถานะอย่างเข้มแข็งอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
6: พยูนคือสัตว์ทะเลสงวนที่เป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศหญ้าทะเลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อพยูนในทะเลตรังอย่างชัดเจนจังหวัดตรังจึงมีภารกิจเดินหน้าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: การลดลงของประชากรพยูนไม่ใช่แค่ปัญหาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยโดยตรงสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศชายฝั่งของไทยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักหญ้าทะเลซึ่งเป็นสัญญาณชีวิตของทะเลกำลังร่อยรอหากไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังพยูนจะต้องอพยพหรือสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยจะหายไปนายประจวบโมกขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7ตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์หญ้าทะเลของจังหวัดตรังเมื่อปี2563พบหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นหญ้าทะเลแปลงใหญ่กว่า 34,870 ไร่ขณะที่ปัจจุบันปี2569พบหญ้าทะเลเพียง 18,210 ไร่โดยปัจจัยหลักและผลกระทบที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงผลกระทบและการรบกวนจากปัจจัยภายนอกเมื่อหญ้าทะเลหายไปพฤติกรรมของชีวิตพยูนก็เปลี่ยนไปทำให้พยูนในฝั่งทะเลอันดามันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่และสตูลเนื่องจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
23: สถานภาพหญ้าทะเลของจังหวัดตรังในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลสูงสุดของเราที่เคยเจอมาก็ช่วงประมาณปี63นะครับมีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่เศษนะครับสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมานะครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีพื้นที่หญ้าทะเลเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้หญ้าทะเลยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66 67 68นะครับพอหญ้าทะเลลดลงก็ส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อจำนวนของพยูนซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพยูนนะครับ
7: ทั้งนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่นำร่องบ้านปากคลองเกาะผีและอ่าวบุญคงอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังโดยดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใต้น้ำเชิงรุกและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและตะกอนดินควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนบนฝั่งช่วยลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางก่อนเริ่มการปลูกทำการสร้างแนวล้อมคอกใหญ่เพื่อลดการรบกวนเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติพร้อมจัดทำกติกาชุมชนเพื่อชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่รวมถึงฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดตรังเคยมีพยูนมากที่สุดจากการสำรวจเมื่อปี2567จำนวน138ตัวปี2568เหลือ59ตัวอย่างไรก็ตามในปี2569พบสัญญาณที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจพบพยูนเพิ่มขึ้นเป็น73ตัว
23: การสำรวจพยูนเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่ามันอาการผิดปกติของพยูนหรือเปล่าหลักๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมในการว่ายน้ำการกินหญ้าการเลี้ยงลูกแล้วก็การเกี่ยวพาราสีกันนะครับในช่วงปี69ครับสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราพบพฤติกรรมเรื่องการว่ายน้ำการกินหญ้าแล้วก็เราเริ่มพบพยูนคู่แม่ลูกนะครับมีการเกี่ยวพาราสีกันโดยเฉพาะพื้นที่ลงโซนเกาะมุกกับเกาะลิบงซึ่งเป็นเมืองหลวงของพยูนนะครับ
7: นอกจากนี้ยังพบหญ้าทะเลฟื้นตัวทั้งหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาเต่าเริ่มกลับมาหนาแน่นบริเวณสะพานช้างแหลมจุโหยเกาะลิบงสะท้อนถึงความสมบูรณ์เพศความพร้อมในการขยายพันธุ์และธรรมชาติที่กำลังเยียวยาตัวเองทั้งนี้การปกป้องพยูนไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวแต่คือการฟื้นฟูลมหายใจของทะเลอันดามันวิธีแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากแล้วทัพช้างศึกประเดิมล่าแชมป์สมัยที่8ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันท่ามกลางความท้าทายจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์สำหรับผลงานในอดีตทีมชาติไทยถือเป็นเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงหลังคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว7สมัยแต่แชมป์ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022หรือเมื่อ4ปีก่อนอย่างไรก็ตามการกลับมาล่าแชมป์สมัยที่8ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังหลายชาติในอาเซียนพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้การแข่งขันมีความสูสีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชุดนี้อาจไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับผู้เล่นมากประสบการณ์เพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตแต่ยืนยันว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในรายการนี้ขณะที่เจฮานาฟีมามะกองหน้าวัย21ปีจากสโมสร PT ประจวบ FC ซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป้าหมายของตัวเองคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมองว่าการมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนเป็นผลดีต่อทีมเพราะทำให้เกิดการแข่งขันภายในและได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยสิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือจังหวะและความเร็วของเกมเนื่องจากฟุตบอลระดับทีมชาติมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่าระดับสโมสรรวมถึงการสื่อสารและความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัว
9: เป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์แล้วก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับก็เป็นข้อดีครับก็จะได้แข่งขันกับกองหน้าคนอื่นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากกองหน้าคนอื่นด้วยครับก็อันดับแรกก็คือสปีดบอลพี่ๆก็สปีดบอลค่อนข้างเร็วก็เรื่องการพูดคุยก็การสื่อสารต้องปรับครับจังหวะฟุตบอลอะไร
8: ด้านวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต ่างพยายามทำความเข้าใจแทคติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
10: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแทคติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยแล้วคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
8: แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าของสถิติแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยแต่เมื่อคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการทวงคืนแชมป์สมัยที่8หลังห่างหายไป4ปีจึงไม่ใช่งานง่ายทีมชุดผสมระหว่างดาวรุ่งและแข้งมากประสบการณ์ของแอนโทนีฮัดสันจะพาช้างศึกกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Nowปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันที่16-20กรกฎาคมนะครับต้องให้ท่านโฆษกช่วยให้รายละเอียดแล้วล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากการไปเยือนจีนหนนี้เนี่ยคืออะไรครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเปิดอีกบทบาทใหม่นะคะความสัมพันธ์อีกchapter 1ของไทยกับจีนที่จะเน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงเราอยากที่จะผลักดันให้มีนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยของเราในเรื่องของ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยกว่ายุคอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกเขาการไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้หารือกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่ภาพหลักๆ4มิติด้วยกันก็1แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะคะอันที่2ก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นก็คือเราไปนครเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจมีนักลงทุนเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทโด่งดังทางด้านพวก AI เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าอุตสาหกรรมทันสมัยอะค่ะและมิติที่3ก็คือเราเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยเราไป

0: คนไทยด้วยนะ
1: ไม่ใช่ตั้งโรงงานแล้วก็โกยเงินโกยกำไรกลับไปเมืองจีนอย่างเดียว
0: ขอเสริมดร.สุรพงษ์อีกนิดนึงนะคะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วถึง 1,300 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านบาทและคนที่เขามาลงทุนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรมาวางเฉยๆเขามาจ้างงานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขในอนาคตแต่ว่าเขาก็มีแผนเพิ่มเติมที่จะจ้างบุคลากรคนไทยมากกว่า 80,000 ตำแหน่งนะคะรวมถึงจะใช้ SME ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปเป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยและคาดว่าโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มาจากผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมูลค่ากว่า 386,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ทางจีนเองเขาเป็นคนพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพราะว่าเรามีบริษัท SME ที่ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่า supply chain มันมีความพร้อมตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้มิติของเอกชนกับเอกชนที่ไปทำ matching กันมาที่เขาไปพบกันที่เฉิงตูเสฉวนและอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย
1: ์
0: การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนะคะเรามีลงนามกับทางสื่อของจีนทางจีนเองเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสิ่งดีๆของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยอะค่ะ
1: ครับเรียกว่าเชื่อมโยงกันในทุกระดับเลยนะครับการไปหนนี้นะครับก็คงจะมีแนวทางอะไรที่ทางรัฐบาลไทยต้องทำอีกเยอะเพื่อให้การไปเยือนหนนี้เกิดผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะการไปเยือนมันคือก้าวแรก
1: ครับ
0: มันยังไม่ไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเลยแล้วกันว่าท่านนายกก็ได้ย้ำนะคะว่าไปครั้งนี้แล้วเนี่ยมีการลงนามตกลงความร่วมมือ15ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการฟอกเงินนะคะปปง.ของเราก็ไปจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาทางนู้นเรื่องของความร่วมมือทางสาธารณสุข AI เกษตรแปรรูปเรื่องการค้าการลงทุนครบเลยนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่การลงนามเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะต้องไปสานต่อต้องไปทำเป็นแอคชั่นแพลนหรือว่าแผนปฏิบัติการว่าไอ้ที่คุยกันไว้จะจับมือกันอ่ะจะก้าวที่1 2 3แล้วให้บรรลุเป้าหมายนะมีอะไรบ้างและต้องนำกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยค่ะ
1: แสดงว่าบทบาทของไทยสปอตไลท์ก็คงจะจับนะครับในเวทีโลกถ้ามองกลับเข้ามาในภูมิภาคของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าจะมีผู้นำของเพื่อนบ้านอย่างมินออนไลน์มาเยือนที่เมืองไทยด้วยใช่มั้ยครับท่านโฆษก
0: ใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับของหลายๆประเทศมากเลยนะคะก็ต้องเรียนดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยความจริงใจนะคะยิ่งในกรณีเมียนมาเนี่ยถ้าเมียนมามีความสงบสุขเขาไม่มีประเด็นการสู้รบหรือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆในแนวชายแดนได้เนี่ยคนไทยแนวชายแดนก็จะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำ
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลใจและอยากจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันอยู่ในประเทศของเขา
1: ครับ
0: นะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งทางการของเมียนมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเขามาแล้วเขาก็รับทราบความกังวลใจของท่านนายกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องยาเสพติดต่างๆเขาก็บอกว่าเขาจะรับไปเรียนให้ท่านประธานาธิบดีทราบและเมื่อประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนฝั่งตะวันตกเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่เราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
1: ชอบที่ท่านโฆษกพูดนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านเรามีความสงบก็จะเกิดประโยชน์

0: กับประเทศไทยอย่างแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงที่ต้องขอให้ท่านโฆษกชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลก็คือเรื่องของการคัดกรองตรวจสอบว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาจริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรหรือว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
1: เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องให้คนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากจะไปอบอุ้มคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
0: ครับ
1: และในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่มีฐานะอยู่อะค่ะเราก็เห็นตัวเลขตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาทบทวนดูรายชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยมันจึงเป็นความจำเป็นแต่ย้ำว่าคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแล
0: ครับ
1: เมื่อกระบวนการในการคัดกรองมันผ่านไปแล้วเราก็พบว่าหลักเกณฑ์บางอันเนี่ยมันเข้มเกินไปมันทำให้คนที่เขาเดือดร้อนอ่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยที่อยู่ลำพังไม่ได้อ่ะเขาต้องการเงินก้อนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเน
0: ี่
1: ยถ้าเกณฑ์มันไม่เหมาะเนี่ยนายกท่านก็สั่งให้ไปทบทวนย้ำนะคะวัตถุประสงค์คือดูแลคนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดนี่เมื่อไปทบทวนเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได้แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้ว
0: รัฐบาลมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการไปเลยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะมหาดไทยจะต้องตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลงพื้นที่อะค่ะไปสำรวจ
0: ครับ
1: เพราะว่าการที่จะให้เดินทางมาที่อำเภอสำหรับบางท่านมันก็ลำบากอยู่ก็ต้องเป็น2ทางค่ะทั้งทำงานเชิงรุกแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ที่รอรับฟังเสียงประชาชนอยู่นะคะ
0: ครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือการเป็นกรรมการต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลกำลังพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดเนี่ยนะครับเรื่องของการออมสำหรับคนที่พอที่จะออมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการคือพันธบัตรออม plus เรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านโฆษกครับ
1: การออมเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนนะคะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยออมนะมันต้องค่อยๆออมทีละนิดทีละนิดเมื่อยามฉุกเฉินเราก็จะได้มีไว้ใช้นะคะและในวันที่31กรกฎาคมนี้ละค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus นี่นะคะเรียกว่าจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเข้าถึงง่ายและสะดวกยังไงคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะผ่าน wallet สบม.
0: ครับ
1: อันนี้ซื้อทีละ100บาทขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
0: แล้วมันดียังไงครับนอกจากจะออมง่ายแล้วเนี่ยเอ้ยถ้าผมเก็บเงินหยอดกระปุกหรือว่าฝากบัญชีธนาคารเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาซื้อพันธบัตรออม plus ด้วยล่ะครับ
1: คำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราฝากเงินเราก็ต้องดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะกว่ากัน
0: อ๋อใช่
1: แล้วก็มั่นคงด้วยนะบางพันธบัตรนี่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพันธบัตรออม plus ซึ่งมันเป็นของรัฐบาลถ้าซื้อแบบรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราซื้อแบบระยะยาวหน่อยรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่รัฐบาลออกมาส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ออมเงินซึ่งก็จะมีส่วนดีนอกจากต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับ
1: ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเริ่มขาย31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะวงเงินขายพันธบัตรทั้งหมด 2,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย
0: ของดีแบบนี้ต้องโฆษณากันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นใดๆก็ตามหรือแม้แต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังแจ้งมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าผมก็จะเอามาถามท่านโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกวัน

ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอาแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่สองคือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่ความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะ2ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะ3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดไรอุปการะเลี้ยงดูนะคะอย่างที่5มีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทำงานให้กับใครสักคนนึงและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วค่าปลงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าปลงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำศพกับภูมิลำเนาตรงนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปลงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่ารถที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานอันนี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐานานุรูปหมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจำเป็นต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อที่ฝังศพหรือการซื้อลงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงแค่ไหนจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมแก่ฐานานุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าเอ๊ะศาสนาพุทธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมื่อสมแก่ฐานานุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าโพงศพหรือว่าค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมป่องพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เมื่อความเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและนิติกรรมกฎหมายจึงมีมาตรการคุ้มครองไว้2ระดับญาติคนไหนร้องขอต่อศาลได้บ้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับผู้อนุบาลนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลวิกลจริตนะครับที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับอาจจะเกิดจากคำร้องขอของคู่สมรสนะครับของผู้บุพการีนะครับเช่นพ่อแม่หรือผู้สืบสันดานนะครับลูกหลานนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลขึ้นมาครับในส่วนของบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นนะครับมีอาการผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยทำแทนบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้อนุบาล นะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลหลังจากที่สั่งให้บุคคลใดเป็นคนวิกลจริตแล้วนะครับสำหรับกรณีผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นกรณีที่บุคคลใดอาจจะไม่ได้เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่อาจจะมีกายพิการหรือว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับหรือว่าประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับเสพเพลติดสุรานะครับติดยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับแล้วจะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวนะครับในกรณีนี้นะครับผู้สมรสนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บุพการีผู้สืบสันดานนะครับหรือพนักงานอัยการนะครับมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอศาลให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนและความสามารถได้ครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนและความสามารถแล้วนะครับศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็จะแตกต่างกับผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินแทนบุคคลไร้ความสามารถทุกประเภทนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในกรณีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดกิจการบางประเภทไว้ในมาตรา34นะครับว่าถ้าเป็นกิจการประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
1: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนองและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เกิดขึ้นแล้วมีการถกเถียงกันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนองหรือการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โต้เถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สามารถทำได้ทันทีหรือไม่คำตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองเรียกมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชำระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่สองก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูกสวนทําสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นเสียแต่อะไรครับเว้นเสียแต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวบังคับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1157ครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์มิตรประเทศผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนทั้งสิ่งแวดล้อมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับแผนความปลอดภัยผนึกกำลังสามฝ่ายและภาคประชาชนเสริมความมั่นคงนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที
11: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัด

0: กติต่อเจ้าหน้าที่ทันทีสำหรับมาตรการเชิงพื้นที่จังหวัดได้แบ่งการดูแลเป็น2พื้นที่หลักได้แก่พื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโกลกและพื้นที่เชิงเขาโดยเพิ่มกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.บูรณาการการปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนรวมถึงหน่วยทหารตำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุและสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านเข้มแข็งก้าวดีโดยผนึกกำลังผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมความปลอดภัยและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
2: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: วสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ่าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์ฮัทชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสัมมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24ถึง26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหม

0: ันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
1: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์AM 1368 กิโลเฮิรตซ
3: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้บัญชาการทหารบกติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเย็นวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักการและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคมนี
7: ้นายพีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30 กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่จะมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยง

0: เรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดสิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
2: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกรัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: รมนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์หัตชินสรร

0: หลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊เงิมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปพิเศษ 24-26 กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากที่ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์นะคะทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะรีวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารนะกับครม.อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทค่ะฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่นะคะในเรื่องนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะงบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะคะวงเงิน 843.26 ล้านบาทนะคะให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศค่ะโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังค่ะตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะก็67รายการการโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับให้ทางกรมชลประทานนะคะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มาตรฐานทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนนะคะพร้อมติดตามผลในเรื่องการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ผลสฤทธิ์ที่กำหนดนะคะโดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะแล้วก็ประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรียังได้มีการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนะคะสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแนวความยาว4กิโลเมตรนะคะโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงนะคะตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะจาก315ล้านบาทเป็น 359.52 ล้านบาทนะคะก็คือ เพิ่มขึ้นนะคะ 44.52 ล้านบาทค่ะพร้อมขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันจากปีประมาณพ.ศ. 2563ถึง2568เป็นพ.ศ. 2563ถึง2570นะคะเมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่ของตำบลพระตกแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะคะซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะแล้วก็เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของสงขลาในระยะยาวนะคะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวในช่วงนี้กับไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยนะคะผนึก5กระทรวงค่ะยกระดับทุนมนุษย์นะคะพัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยนะคะยกระดับทุนมนุษย์ค่ะได้มุ่งเน้นนะคะเรื่องการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดของก็คือคนไทยเนี่ยนะคะก็เปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษานะคะการพัฒนาทักษะแบบupskill และ reskill ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในของโลกในอนาคตนะคะแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศาสตราจารย์ดร.ยศยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นได้นำเสนอแผนปฏิบัติการนะคะไลฟ์ลองซัพพอร์ตนะคะเพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงอายุนะคะพร้อมทั้งแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนะก็ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนค่ะทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69นะคะเท่าเทียมนะแล้วก็
การสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานค่ะการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรนะคะการยกระดับสิทธิการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็เข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลแล้วก็สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงค่ะจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเจตนารวมอันแน่ๆของรัฐบาลในการที่จะลงทุนกับสิ่งของมนุษย์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะเพื่อนาคนไทยทุกช่วงวัยค่ะให้มีความเข้มแข็งมีรายได้แล้วก็พร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสกิลใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ับมาพบกับอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101อยู่จนถ้าเป็นการติดตามทางเฟซบุ๊กสตอบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเคยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงนี้กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่เป็นการนะคะก็สามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา10นาฬิกาโดยประมาณถึง11นาฬิกาในช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารจากคณะกรรมการประชารัฐการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะก็มีการเห็นชอบขยายเวลานะคะให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรการแห่งรัฐรายเดิมนั้นใช้ต่ออีก2เดือนค่ะพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์นะคะถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะโดยเรื่องนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้การสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็เห็นชอบค่ะขยายเวลาโครงการบัตรการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะก็ส่งผลละค่ะให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมนะ 13.18 ล้านรายยังคงได้รับเงินช่วยเหลือนะคะเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปค่ะพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมนั้นประการบางประการไม่ได้สอดคล้องค่ะกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนนะคะนอกจากนี้ได้มีการขยายเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะจากเดิมนะคะก็ยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคม2519ค่ะแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569นะคะโดยภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนค่ะก็สำนักงานเปิดเผยอีกนะคะว่าโครงการสื่อการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยทั้งหมดเลยนะจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2519ค่ะโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นของการนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่มีรอยต่อค่ะส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่นะคะที่ปัจจุบันใช้โครงการ60/40อยู่นะคะเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรการแทนนะคะในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันค่ะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำนะคะให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับท่านนายกย้ำในการที่รัฐบาลอยู่ได้ด้วยผลงานนะคะสั่งทุกกระทรวงทำงานเต็มกำลังนะคะเพื่อประชาชนในเรื่องนี้นายรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานค่ะในการประชุมนะคะหัวหน้าส่วนการระดับกระทรวงหรือว่าเทียบเท่าครั้งที่1/2519นะคะซึ่งท่านนายกก็บอกขอบคุณนะหัวหน้าส่วนการทุกหน่วยงานเลยค่ะที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆจนผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลได้มีความเข้มแข็งและก็มีเสถียรภาพโดยให้ความสำคัญกับภารกิจนะคะและผลประโยชน์ของประเทศและก็ประชาชนเป็นหลักนะคะซึ่งท่านนายกก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เข้มแข็งค่ะแล้วก็มีเสถียรภาพแล้วก็เน้นภารกิจนะคะหน้าที่เป็นหลักนะคะรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่นะก็ขึ้นอยู่กับผลงานเมื่อมอบนโยบายแล้วท่านนายกก็จะติดตามงานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาทุกท่านเนี่ยก็ทำได้ดีนะแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างมากเลยค่ะรัฐบาลไม่ได้มองประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนนะคะซึ่งก็ได้ย้ำนะว่าประเทศไทยค่ะแสดงต้องแสดงศักยภาพต่อประชากรโลกให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติมองเห็นโอกาสแล้วก็ตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนต้องบริการการทำงานลดขั้นตอนและก็ในความสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเจรจากับต่างประเทศนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเลยค่ะให้เตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะถูกต้องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ค่ะพร้อมขอให้ข้าราชการทุกท่านเนี่ยตระหนักว่าการเป็นข้าราชการก็คือหน้าที่ที่ต้องพร้อมนะรับผิดชอบต่อประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะหัวหน้าส่วนการก็ได้รับรายงานผลการดำเนินงานนะคะรวมถึงประเด็นที่ต้องการสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อต่างการในประเด็นสำคัญนะคะทางการดุลสินค้าไทยเพิ่มการวิจัยและพัฒนานะคะยกระดับความร่วมมือปรับอายกรรมข้ามชาตินะคะการกำชับพลังงานนะคะแล้วก็ติดตามสถานตะวันออกกลางนะคะป้องกันการกักตุนน้ำมันนะคะแล้วก็พร้อมให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมนะคะรับมือกับ
น้ำท่วมนะบริการดูแลประชาชนทุกพื้นที่ค่ะที่ตั้งความสุดท้ายในช่วงนี้กับท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ได้มีการชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านวิธีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำเลยค่ะว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาซึ่งเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านก็เปิดเผยนะว่าได้มีการพูดคุยและก็สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาในการประชุมอาเซียนนะคะว่าประเมินด้านความการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะร่วมผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำนะคะว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจานะคะแต่ว่าฝ่ายกัมพูชานั่นเองกลับเลือกที่จะไม่พูดคุยกลับแล้วก็กลับแล้วก็ดึงไทยนั้นเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับนะคะตามกฎหมายทะเลหรือว่าอังคล็อกนะคะจึงถือว่ากัมพูชานะคะเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเองค่ะในขณะเดียวกันท่านนายปรักสุคนน้ำดีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมนะได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นเดียวกันนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายๆเวทีค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการหักแต่ก็ไม่ได้เป็นการถักล้างกับมุมมองของไทยนะคะแล้วก็เป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชานะคะในซึ่งเรื่องนี้ค่ะมองว่านะจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมานะคะรวมทั้งการยั่วยุด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกนะคะไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยนั้นต้องทำอะไรตามที่ต้องการนี่เป็นเรื่องข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักกันเองค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 ไม่เคยติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการฟังกันค่ะช่วงนี้ยังอยู่กับดิฉันนะเรวดีหงสาคุณรับหน้าที่เป็นงานนะคะก็สามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์กับเวลา10 นาฬิกาประมาณถึง11 นาฬิกาไปตามข่าวสารในพื้นที่บุรีรัมย์กันมากกับเทศบาลเมืองลำไยมากก็คว้ารางวัลชนะเลิศตำบล 3R ค่ะต้นแบบจัดการขยะยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ค่ะเทศบาลเมืองลำไยมากก็สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดลำนะคะก็หลังคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตำบล 3R ภายใต้โครงการ1ตำบล1พลังงานทดแทนต้นแบบนะคะแปลงขยะเป็นน้ำมันลดภาวะโลกร้อนนะคะจะขึ้นหน้าหอประชุมวิชาอัตสารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะภายในงานนะคะเทศบาลเมืองลำไยมาศได้จัดการนำเสนอผลงานและการบริหารจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่การคัดแยกการรีไซเคิลไปจนถึงการนำขยะแปรการนำขยะพลาสติกนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ผลักดันแนวคิดเนี่ยเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะหรือว่า circular economy นะคะให้เกิดขึ้นจริงนะคะในชุมชนนอกจากนี้ค่ะยังมีการสาธิตนะคะกระบวนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกนะซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานก็คือ Recycle Fashion Show ค่ะเป็นการเดินแบบนะแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สอนความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การใช้สกอร์อย่างคุ้มค่านะคะพร้อมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะให้กับประชาชนทุกช่วงวัยนะคะซึ่งทางด้านของนางอริยาพรสารามนายกสตรีเมืองลำไยมาศก็พร้อมด้วยนะคะนางหัวหน้าสถานการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลก็ร่วมแสดงผลงานและเข้ารับรางวัลโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการจัดการขยะตามหลัก 3R ก็คือ reduce reuse และ recycle นะคะก็คือการส่งเสริมพลังงานทดแทนแล้วก็การมีส่วนร่วมกับของประชาชนทุกภาคส่วนค่ะซึ่งการได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ก็ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของสภาเมืองลำไยมาศเท่านั้นนะแต่เรื่องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังเป็นก้าวสำคัญค่ะสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบนะคะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆในการที่จะนำแนวทางจัดการขยะและพลังงานทดแทนไปปรับใช้เพื่ออนาคตแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะมาตามข่าวสารกระทางโครงการชุมชนบุรีรัมย์กันบ้างก็มีการร่วมประชุมนะคะบก.ปพช.นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งอุทกภัยปี2569ค่ะซึ่งวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศูนย์บริการจังหวัดชั้น2สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางด้านของนายรัมย์พงษ์พรหมผู้การโครงการชุมชนบุรีรัมย์ก็ได้มีการมอบหมายให้นางสาวรจน์เงาพรหมินทร์ค่ะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรและปรับปรุงระบบชลประทานเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.นะคะเพื่อหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมนะรับสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งและอุทกภัยประจำปี2569นะครับอย่างครั้งนี้ก็มีท่านศรีธรรมราชแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเรียงนะคะโดยมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เชื่อมโยงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงานสถานการณ์จากพื้นที่ต่างๆนะคะวิเคราะห์แนวโน้มภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่นะคะการประชุมก็จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริการข้อมูลแล้วก็ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะโดยองค์การชลประทานบุรีรัมย์ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งค่ะซึ่งในเรื่องการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการที่จะเตรียมพร้อมเชิงรุกนะคะทั้งด้านของการจัดการน้ำแล้วก็การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแล้วก็การสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่นะคะว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในปี2559อย่างมีประสิทธิผลนะคะอาจารย์ข่าวสุดท้ายในวันนี้ก็ยังอยู่ที่โครงการชุมชนบุรีรัมย์ก็มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นประชาชนครั้งที่1ของโครงการ EAP เขื่อนลำนางรองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมศูนย์บริการจังหวัดชั้น2สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโครงการชุมชนบุรีรัมย์ก็มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นนะคะประชาชนครั้งที่1ภายใต้โครงการนะคะจัดทำแผนบริการฉุกเฉินนะคะหรือว่า
EAP คือลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะการประชุมครั้งนี้นายรัฐมนตรีพร้อมกับการจังโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็มอบหมายให้กับนายนาวินเปลี่ยนขุนทดนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและรักษาที่3เข้าร่วมประชุมโดยมีนางสาวเบญจรงค์ใจบริสุทธิ์วิศวกรแหล่งน้ำนะคะเป็นคณะวิทยากรนำเสนอข้อมูลโครงการนะคะทั้งความเป็นมาวัตถุประสงค์แนวคิดแล้วก็แผนการดำเนินงานค่ะซึ่งการประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนพื้นที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเรียงค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชนในการที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินนะคะเพื่อให้การป้องกันและประชาสัมพันธ์มีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพพื้นที่นะฮะแล้วก็สามารถที่นำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งในเรื่องการจัดทำแผน EAP นะคะเขื่อนลำนางรองก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านของภัยแล้งอุทกภัยหรือว่าเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะโดยการประชุมครั้งนี้ก็นับว่าเป็นก้าวแรกในการที่จะเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะเพื่อให้แผนงานที่จะทำขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่เป็นราวของสารทั้งหมดในการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้ค่ะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกทางค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันเรวดีของสารคุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนใหม่ในวันเสาร์หน้าท่านสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลยืนยันเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด PM 21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกรณีสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายเดียวกันได้ลักษณะตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยโคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: เวียดนามเตรียมดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามเสนอกฎระเบียบที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปี

ประสงค์ของมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับวัยและได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรตัญญาในช่วงเวลา 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.ทุกวันเสาร์เรามีนัดกันนะครับพูดคุยเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ในบ้านในเมืองของเราเราจะเห็นความงดงามของสิ่งต่างๆผมก็นำข้อมูลที่มีอยู่รอบประเทศของเรานั้นมานำเสนอท่านผู้ฟังในแต่ละสัปดาห์ในประเทศของเราณมุมเมืองต่างๆมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมมีสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นความเป็นพื้นถิ่นของตนเองและในวันนี้นะครับผมจะได้นำเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ฟังต่อไปโดยในช่วงต้นของรายการวันนี้เราพูดคุยกันสบายๆนะครับท่านผู้ฟังก็นำเป็นเกร็ดความรู้ในหลายๆสัปดาห์รายการ Thailand แดนสยามนั้นก็จะนำเกร็ดความรู้ในเรื่องของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเป็นเกร็ดความรู้ในการซ่อมแซมบำรุงพระยานมาตรหรือว่าในการซักซ้อมสำหรับริ้วขบวนในการอัญเชิญพระบรมศพสู่พระจิตกาธานที่ท้องสนามหลวงในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้ผมจึงนำเกร็ดข้อมูลแต่ว่าไม่ใช่เป็นเกร็ดข้อมูลในเชิงที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่ว่าหลายๆท่านคงจะสงสัยว่าพระพันปีหลวงของเรานั้นมีนาถต่อท้ายพระบรมราชินีนาถถ้าปกติก็จะเป็นพระบรมราชินีบางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนผมก็ได้นำข้อมูลตรงนี้มาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้เราสามารถที่จะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 69-70 ปีที่แล้วนั่นก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2499ณเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็มีพระราชประสงค์จะทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับก็จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามรัฐธรรมนูญแต่ผู้ที่มีพระราชดำริจะทรงแต่งตั้งในช่วงแรกนั้นยังไม่ใช่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ว่าเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัตรกรมหมื่นพิทยะลาภพฤทิยากรซึ่งท่านก็เป็นประธานองคมนตรีทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับไม่กี่วันต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงเปลี่ยนพระราชหฤทัยโดยมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางรัฐบาลเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยเมื่อเรื่องราวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก็มีสมาชิกบางท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าสมควรหรือไม่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะต้องเสด็จมาปฏิญาณพระองค์ต่อหน้าสภาเพราะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมราชินีนั่นเองในรัฐบาลนั้นเองนะครับโดยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นทรงรับทราบประเด็นดังกล่าวแล้วและสมเด็จพระพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการนั่นเองด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังเมื่อวันที่20กันยายนในปีเดียวกันก็คือปี2499 พระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อส่งปฏิญาณพระองค์ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้ารับหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยพระพันปีหลวงนั้นได้มีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีขอปฏิญาณในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจะซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการโดยเมื่อสิ้นสุดคำปฏิญาณนั้นทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งห้องประชุมได้ยืนขึ้นรับทราบก่อนที่พระองค์จะทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดปฏิญาณและเสด็จพระราชดำเนินกลับท่ามกลางการถวายความเคารพจากผู้เข้าร่วมประชุมในห่วงเวลา15วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์นั้นทรงผนวดเป็นเวลา15วันนะครับ15วันนั้นก็คือระหว่างวันที่22ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนั่นเองซึ่งพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการและทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายและพระราชกฤษฎีการวมทั้งหมด5ฉบับโดยใน5ฉบับนี้นะท่านผู้ฟังก็เป็นฉบับที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของแรงงานเรื่องของการประชุมสภาเรื่องการเลือกตั้งและเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยและยังได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในการปฏิบัติพระราชภารกิจตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนและสง่างามนั่นเองซึ่งในพระนามนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชินีนาถมีนาถก็คือพระองค์เคยเป็นผู้สำเร็จราชการนั่นเองนะครับแทนพระมหากษัตริย์ก็จะมีคำว่านาถต่อท้ายพระบรมราชินีนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับของพระนามที่เราได้เรียกขานนะครับประชาชนได้เรียกขานชื่อนะครับซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะครับและในห้วงเวลานี้นะครับเขาก็มีการนำเสนอผ้าที่เป็นงานประณีตศิลป์ซึ่งผ้าตรงนี้สมเด็จพระพันปีหลวงก็มีพระองค์ท่านมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูการแสดงโขนศิลปาชีพและการฟื้นฟูการแสดงโขนศิลปาชีพก็มาพร้อมกับการรื้อฟื้นโปรดให้มีการรื้อฟื้นการทอผ้ายกโบราณเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาอีกครั้งด้วยเดี๋ยวผมก็จะพูดเรื่องผ้ายกทองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นผ้าในท้องถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากดังนี้นะครับโดยผ้ายกเมืองนครหรือผ้ายกทองนครศรีธรรมราชนั้นถือเป็นอัญมณีแห่งประวัติศาสตร์สิ่งทอไทยที่เคยสูญหายไปยาวนานกว่า100ปีโดยในอดีตผ้าชนิดนี้เป็นผ้าราชสำนักที่ทอขึ้นด้วยความซับซ้อนและประณีตขั้นสูงเทคนิคที่เขาใช้ในการทอเนี่ยท่านผู้ฟังเขาใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่ายกเขาเลยเรียกผ้าชนิดนี้ว่าผ้ายกลวดลายนะครับเมื่อใช้เทคนิคในการยกนี้ลวดลายในผ้านั้นก็จะมีลักษณะที่นูนขึ้นและมีการสอดแทรกดิ้นทองคำและดิ้นเงินลงไปบนผืนผ้าอีกด้วยก็จะทำให้เกิดความหรูหราความวิจิตรบรรจงในระดับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทว่าด้วยกรรมวิธีที่ซับซ้อนและใช้เวลาทอนานนับเดือนนั้นก็ส่งผลให้จำนวนช่างทอผ้าชนิดนี้ลดลงเช่นเดียวกันจนการทอผ้ายกเมืองนครก็แทบจะเลือนหายไปจากความทรงจำกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านก็มีพระราชสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนศิลปาชีพทั้งยังมีการโปรดให้มีการรื้อฟื้นการทอผ้ายกโบราณเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นอีกครั้งเพื่อใช้เป็นภัตตราภรณ์สำหรับนักแสดงโขนการอุปถัมภ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในครั้งนี้นะครับในทั้งเรื่องโขนทั้งเรื่องผ้าก็ไม่เพียงแต่เป็นการคืนลมหายใจให้แก่งานหัตถศิลป์ชั้นสูงเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ชาวบ้านอีกด้วยปัจจุบันจุดแข็งของผ้ายกทองคือความเป็นเลิศด้านหัตถกรรมอันทรงคุณค่าทว่าก็ยังมีจุดอ่อนสำคัญคือคนรุ่นใหม่มักมองว่าผ้าชนิดนี้มีความหนาและมีน้ำหนักมากเหมาะสำหรับงานพิธีการที่ใหญ่โตหรือเป็นเครื่องแต่งกายในการละครเท่านั้นดังนั้นการนำผ้ายกทองมาออกแบบให้ร่วมสมัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นความท้าทายที่รอคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อเพื่อทำรงรักษามรดกของชาติไว้สืบต่อไปเรื่องของน้ำหนักของผ้ารวมไปถึงความสวยงามที่บางทีเรามองเป็นเรื่องของทางพิธีการใหญ่โตในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่จับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผ้านั้นจะร่วมสมัยได้ก็ต้องเป็นที่จับต้องได้ของประชาชนสามารถสวมใส่ได้ในวาระต่างๆในชีวิตประจำวันก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ในงานพิธีการก็ได้เช่นกันท่านผู้ฟังจะเห็นว่าก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยตลอดนะครับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงดารานักแสดงบางท่านที่เขาใส่สวมใส่ผ้าไทยนะครับโปรโมทผ้าไทยผ้าไทยนั้นไปไกลถึงระดับโลกนะครับเมื่อในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับก็มีนิทรรศการผ้าไทยที่ฝรั่งเศสเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าผ้าไทยนั้นไม่ใช่เป็นผ้าที่อยู่แต่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าเรานำเสนอความเป็นไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกออกไปสู่สากลให้คนทั่วโลกได้เห็นว่านี่คือความงามของความเป็นไทยอย่างแท้จริงซึ่งผ้ายกเมืองนครนั้นก็เป็นผ้าอีกแบบหนึ่งที่มีการอนุรักษ์และในปัจจุบันนี้ก็มีการสวมใส่กันเป็นจำนวนมากนะครับประวัติของผ้ายกเมืองนครนั้นเป็นโดยประวัติศาสตร์ถ้าเกิดเราสืบสาวราวเรื่องเข้าไปในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วและเป็นผ้าที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดีอีกด้วยเขาสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรตามพอลิงก็คือมีมาตั้งแต่ในยังไม่มียุคสุโขทัยรัตนโกสินทร์อยุธยาอะไรแบบนั้นแต่ว่าเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคนครรัฐนะครับตามพอลิงในตรงนี้มาพร้อมกับผ้าในศตวรรษที่7นะครับซึ่งอาณาจักรนี้ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันนั่นเองถ้าเกิดเราไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเราจะเห็นเมืองเก่านะครับแต่ว่ากำแพงเมืองในตรงนี้อาจจะไม่ใช่กำแพงเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคนครรัฐแต่ว่าเป็นกำแพงเมืองเก่าที่มีมาในสมัยที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นอยู่ร่วมในสมัยเดียวกันกับอยุธยากับรัตนโกสินทร์แบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังโดยในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็มีการทอผ้าอย่างจริงจังอีกปัจจัยหนึ่งนครศรีธรรมราชในยุคนั้นที่เป็นตามพอลิงเนี่ยเขาถือว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางสำคัญที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันอีกด้วยก็คือจะมีประเทศอื่นๆอาณาจักรอื่นๆเดินเรือมาบริเวณนครศรีธรรมราชนะครับก็ทำให้ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการทำผ้านี้มีวัฒนธรรมมีได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรอื่นๆด้วยก็เป็นได้ก็มีทั้งรับเอาศิลปะวัฒนธรรมจากทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งอาหรับอาหรับก็คือในโซนของตอนออกกลางนะครับในประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดถึงมีการค้นพบกระดูกที่จังหวัดเพชรบุรีที่เขาเพิ่งค้นพบกันไปแล้วก็เจอแหวนที่เป็นในลักษณะของแหวนที่มาจากอินเดียก็สันนิษฐานได้ว่านี่เส้นทางเหล่านี้นครศรีธรรมราชเพชรบุรีแถบนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่มีการติดต่อค้าขาย กันจากชาวต่างชาติจากเมืองต่างๆที่มีศูนย์กลางอยู่บริเวณนี้นั่นเองเมื่อเมืองเป็นศูนย์กลางนะครับก็ทำให้ชาวเมืองในพื้นที่รู้จักการทอผ้าในแบบต่างๆทั้งในแบบทั้งทอผ้าผืนเรียบในแบบของการทอผ้าแบบยกดอกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนการทอผ้ายกที่ลวดลายสีสันวิจิตรงดงามคงเพิ่งจะเริ่มทำกันในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นกล่าวกันว่าชาวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้อีกข้อมูลหนึ่งก็คือได้แบบอย่างการทอผ้ามาจากแขกเมืองไซบุรีในช่วงเวลาที่เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชยกกองทัพไปปราบกบฏที่เมืองไซบุรีนะครับก็ได้นำช่างฝีมือทั้งหลายรวบรวมผู้คนมาสู่เมืองนครศรีธรรมราชจึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมนั่นเองผ้าก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายลายและก็มีจุดสำคัญก็คือในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในเวลานั้นผ้าทอการทอผ้ายกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันในราชสำนักของรัตนโกสินทร์แล้วโดยเฉพาะในช่วงของรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในสมัยรัชกาลที่2ผ้าเมืองนครก็ได้ถูกยกเป็นงานประณีตศิลป์ประจำนะครับกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงของในหลวงรัชกาลที่2เราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมความสวยงามต่างๆนะครับก็จะมีในช่วงเวลาเหล่านี้จนถึงรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งในขณะนั้นเป็นยุคสมัยที่การปกครองบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นและสภาพเศรษฐกิจดีแล้วนั้นก็มีการส่งผลให้การทำนุบำรุงศิลปะในแขนงต่างๆเจริญรุ่งเรืองรวมถึงศาสตร์แห่งการทอผ้าอีกด้วยผ้ายกเมืองนครจึงเป็นของที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับบุคคลสำคัญทั้งเจ้านายทั้งข้าราชบริพารชั้นสูงใช้สวมใส่เวลาเข้าเฝ้าเป็นการแสดงสถานะของบุคคลนั่นเองสำหรับลวดลายและกรรมวิธีของการทอนั้นนะครับผ้ายกเมืองนครมีรูปแบบการทอ3รูปแบบ3รูปแบบมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังแบบที่1เป็นลายลักษณะกรวยเชิงซ้อนหลายชั้นซึ่งผ้าแบบนี้เป็นผ้าสำหรับเจ้าเมืองขุนนางชั้นสูงและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนิยมทอผ้าด้วยเส้นทองลักษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอ่อนช้อยลวดลายหลายลักษณะประกอบกันริมผ้าจะมีลายขอบผ้าเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืนกรวยเชิงส่วนใหญ่มีตั้งแต่2ชั้นและ3ชั้นลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบนี้คือผ้าจะมีการทอสลับสีด้วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงสีส้มสีน้ำตาลลายทองผ้าพบนิยมทอผ้าผืนและยกดอกเช่นยกดอกลายเกร็ดพิมพ์เสมลายดอกพิกุลเป็นต้นแบบที่2ท่านผู้ฟังเรียกว่าแบบกรวยเชิงชั้นเดียวนิยมทอผ้าด้วยเส้นทองหรือเส้นเงินซึ่งจะพบในผ้ายกเมืองนครซึ่งเป็นผ้าสำหรับขหบดีและเจ้านายลูกหลานเจ้าเมืองลักษณะกรวยเชิงจะสั้นทอขั้นด้วยลายประจำยามก้ามปูลายประจำยามเกลียวใบเทศไม่มีลายขอบในส่วนของลายทองผ้านิยมทอด้วยเส้นไหมเป็นลวดลายต่างๆเช่นลายดอกพิกุลลายก้านแย้งลายดอกเขมรลายลูกแก้วฝูงเป็นต้นและแบบที่3ก็คือกรวยเชิงขนานกับริมผ้าผ้ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็นผ้าสำหรับสามัญชนทั่วไปใช้นุ่งลวดลายกรวยเชิงซึ่งถูกดัดแปลงมาไว้ที่ริมผ้าด้านใดด้านหนึ่งโดยผสมดัดแปลงนำลายอื่นมาเป็นลายกรวยเชิงเพื่อให้สะดวกในการทอและเก็บลายสามารถทอได้เร็วขึ้นผ้าลักษณะนี้มีทั้งทอด้วยไหมทอด้วยฝ้ายหรือทอผสมฝ้ายแกมไหมซึ่งจะพบเป็นผ้านุ่งสำหรับสตรีหรือใช้เป็นผ้านุ่งสำหรับนาคในพิธีอุปสมบทสำหรับรูปแบบการทอในตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นการลดหลั่นกันไปเราก็จะเห็นถึงลำดับชั้นสถานะทางสังคมต่างๆที่ลายผ้าก็ได้ใช้ที่แตกต่างกัน แต่ในยุคสมัยนี้เรื่องราวของลายผ้านะท่านผู้ฟังทุกคนก็สามารถใส่ได้ไม่ว่าจะลายผ้าไหนทุกคนก็สามารถที่จะหานะครับที่จะศึกษาได้เพราะว่าลายผ้านั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและความสวยงามนั้นเป็นของทุกคนกรรมวิธีนี้ก็เป็นเรื่องของความอ่อนช้อยที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาสตร์รูปแบบของผ้าก็อีกแบบหนึ่งลวดลายของผ้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันโดยลวดลายของผ้ายกเมืองนครเขาก็มีผ้าหลายลวดลายมีทั้งลายพันไม้นะท่านผู้ฟังลายพันไม้ก็จะเป็นลายจากดอกไม้และต้นไม้ถ้าเกิดเราจะคุ้นเคยกันหน่อยก็พวกลายดอกพิกุลลายดอกพิกุลล้อมลายดอกไม้ลายใบไม้ลายตาหญ้านัดนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆลายท่านผู้ฟังก็น่าจะคุ้นเคยกันมาบ้างนะครับลายแบบต่อมาก็คือกลุ่มลายสัตว์กลุ่มลายสัตว์ก็ตามชื่อเลยก็มีทั้งลายม้าลายหางกระรอกลายหิ่งห้อยชมสวนลายแมงมุมก้านแย้งนะครับกลุ่มลายต่อมาก็คือกลุ่มลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตก็มีทั้งลายลูกโซ่ลายตารางลายลูกแก้วลายลูกแก้วฝูงลายเรขาคณิตนี่ผมสังเกตว่ายิ่งถ้าเกิดมาจากหัวเมืองทางใต้เขาน่าจะเป็นหัวเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันเพราะว่าศิลปกรรมของทางอิสลามต่างๆก็จะมีรูปแบบทางลายเรขาคณิตนะครับอันนี้ผมสังเกตและเมืองนครศรีธรรมราชถึงแม้เมืองนครศรีธรรมราชจะเป็นเมืองพุทธแต่ด้วยความที่ในสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองท่าที่มีการเทียบท่าจากหลายๆเมืองหลายๆอาณาจักรก็ทำให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีทั้งวัฒนธรรมพุทธมีทั้งวัฒนธรรมจีนมีทั้งวัฒนธรรมมาลายูมีทั้งมุสลิมนะครับก็เป็นหลายๆวัฒนธรรมในเมืองและอีกกลุ่มลายต่อมานะครับก็คือกลุ่มลายที่เรียกว่าลายเบ็ดตะเล็ดนั่นเองลายเบ็ดตะเล็ดก็มีทั้งลายไทยประยุกต์ลายพิมพ์ทองลายอื่นๆอีกหลายลายแล้วแต่ที่จะดัดแปลงกันเป็นลายผ้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นผ้ายกเมืองนครซึ่งถือว่าเป็นผ้าที่มีความสำคัญมากๆและก็เป็นผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นมาเป็นไปของคนนครศรีธรรมราชในช่วงที่2ของรายการต่อไปหลังจากขั้นด้วยสปอตนะท่านผู้ฟังผมก็จะยังอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จะได้ขึ้นมรดกโลกนะครับซึ่งในระหว่างนี้ก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาจากทางคณะกรรมการมรดกโลกอยู่ซึ่งเราน่าจะรู้ผลเมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเราจะรู้ผลแล้วว่าผลเป็นอย่างไรซึ่งผมก็จะพูดถึงวัดพระมหาธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราชนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวกลับมาพบกันพักสักครู่ครับ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาค นี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจังยาง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้เราอยู่กันที่เรื่องวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลาท่านไปเมืองนครศรีธรรมราชที่ตัวเมืองเลยนะครับเราจะเห็นถึงภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมากของเมืองนครศรีธรรมราชรวมถึงเจดีย์ของวัดมหาธาตุนี้ที่อยู่กลางเมืองยิ่งวันไหนที่เป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสเป็นสีฟ้านะครับเราจะเห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงามมากๆวัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราชและในระหว่างวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนะท่านผู้ฟังวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่26กรกฎาคมก็จะเป็นวันสุดท้ายในการที่ทางคณะกรรมการมรดกโลกเขาจะพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเราน่าจะรู้ผลไม่ช่วงดึกวันอาทิตย์ก็ช่วงเช้าวันจันทร์ประมาณนี้นะท่านผู้ฟังก็คอยติดตามข่าวคราวกันไปนะครับเพราะถือว่าถ้าเกิดวัดพระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชได้ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นแหล่งที่9นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่ได้สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วยตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันนะครับซึ่งเขาก็จะมีการประชุมมีการพูดคุยต่างๆในการพิจารณาข้อมูลของแหล่งมรดกโลกของแต่ละที่ก็จะมีทั้งการติดตามสภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกว่าเป็นอย่างไรมีการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับในตรงนี้ของไทยเรามีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับคุณสุชาติก็ได้กล่าวว่าการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีเลยทีเดียวเราย้อนไปในเป็นพันปีเลยนะครับคุณค่าในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณค่าที่มีความเป็นสากลทีเดียวนะครับและก็ถือว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยในการพิจารณาท่านผู้ฟังก็ได้มีการพิจารณาซึ่งเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุเข้าหลักเกณฑ์ใดนะครับผมก็ลองตรวจสอบข้อมูลเขาก็มีข้อมูลจากข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่ามีหลักเกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่6ผมก็อ่านไปเกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่6ของการพิจารณานี่คืออะไรท่านผู้ฟังเกณฑ์ที่2เนี่ยก็คือวัดพระมหาธาตุแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนามีความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและมีองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียมาเป็นเวลากว่า 1,500 ปีด้วยรวมทั้งในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและทรงคุณค่าอย่างมาก ซึ่งเป็นแหล่งอิทธิพลนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากภูมิภาคต่างๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปในช่วงต้นของรายการว่าเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยโบราณเป็นเมืองท่าที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากนะครับศิลปะที่อยู่ในนี้นะครับก็เป็นศิลปะปาละจากนาลันทาศิลปะชวาภาคกลางศิลปะศรีลังกาศิลปะมอญเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะที่อยู่นะครับในวัดรวมทั้งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลต่างๆต่อมาคือหลักเกณฑ์ข้อที่6หลักเกณฑ์ข้อที่6ก็คือที่เขาพิจารณาก็คือวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของประเพณีที่ยังดำรงอยู่ด้วยระบบความเชื่อที่หลากหลายซึ่งได้ผสมผสานระหว่างความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมและความเชื่อในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาในเวลาต่อมาอีกด้วยลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีที่ยังสืบทอดอยู่ในอารามแห่งนี้ก็อย่างเช่นพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุการแสดงโนราการบูชาบรรพบุรุษพิธีพราหมณ์งานศิลปะเฉพาะถิ่นและประเพณีท้องถิ่นประเพณีทั้งหมดนะครับก็ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับชุมชนรายรอบอย่างชัดเจนซึ่งก็ยังมีการปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันทีนี้เรามารู้จักวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชผมนี่เดิมทีเคยไปแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็ประทับใจในความงดงามมากๆนะครับซึ่งในการทำรายการ Thailand Dance สยามในวันนี้ผมก็ได้หาข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็เลยได้รู้ว่ามีความสำคัญในหัวเมืองทางใต้รวมถึงในประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างยิ่งเลยนะครับวัดพระมหาธาตุนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็มีรายล้อมนะครับรอบวัดรายล้อมไปด้วยวัดเช่นวัดมังคุดวัดสะเรียงวัดพระมหาธาตุมีซุ้มประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังวัดพื้นที่ของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีกำแพงอิฐล้อมรอบวัดแบ่งเป็น2เขตก็คือเขตพุทธาวาสเขตพุทธาวาสก็คือเขตที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเขตสังฆาวาสเขตสังฆาวาสก็คือที่พักและจำพรรษาของสงฆ์นั่นเองวัดพระมหาธาตุนะครับถือว่าเป็นพื้นที่โบราณสถานอีกด้วยโดยในบริเวณของพื้นที่นี้นะครับมีพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานอยู่มีระเบียงล้อมรอบทำเป็นลานปราทักษิณชั้นล่างในบริเวณนี้เรียกว่าวิหารทับเกษตรวิหารทับเกษตรรอบฐานพระเจดีย์มีปฏิมากรรมช้างล้อมจำนวน22เชือกซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของเจดีย์ช้างล้อมในศาสนสถานที่สุโขทัยสวรรคโลกและกำแพงเพชรอีกด้วยนะครับส่วนลานประทักษิณชั้นบนขององค์พระเจดีย์มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมทั้ง4มุมรอบองค์พระเจดีย์ใหญ่ส่วนยอดของพระบรมธาตุเจดีย์เป็นปล้องฉไหน52ชั้นมีบัลลังก์ทรงสี่เหลี่ยมระหว่างองค์ระฆังกับฉัตรวลีประดับปูนปั้นภาพพระพุทธรูปปางลีลาเรียกเป็นทักษิณวัตรส่วนปลียอดบรมเจดีย์สูง10.89 เมตรหุ้มด้วยแผ่นทองคำหนักราว 141.987 กิโลกรัมจริงๆในเรื่องของพระพุทธศาสนากับเมืองนครศรีธรรมราชมีเรื่องราวนะครับท่านผู้ฟังมีเรื่องราวให้เล่ามากมายทั้งพุทธแบบลังกาวงเราจะได้ยินคำนี้ศาสนาพุทธที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็คือเป็นศาสนาพุทธที่มาจากลังกาวงแต่ลังกาวงก็คือเป็นประเทศนะครับเป็นมาจากอาณาจักรลังกานั่นเองหรือเป็นประเทศนี่ผมไม่แน่ใจเป็นประเทศผมลืมชื่อประเทศนะครับแต่ว่าทางอินเดียใต้นะครับทางบังกลาเทศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลืมชื่อนะครับและทางนั้นในอินเดียใต้ก็รับวัฒนธรรมของเราไปเช่นเดียวกันซึ่งพอเขารับวัฒนธรรมของไทยไปเขาจะเรียกว่าพุทธศาสนาแบบสยามมวงก็คือต่างคนต่างรับเรารับ จากเราก็เรียกว่าพุทธแบบลังกาวงศ์เขารับจากเราเขาก็เรียกว่าพุทธแบบสยามวงศ์นะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระองค์เจ้ากฤษดางอีกด้วยเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าเรื่องพระองค์เจ้ากฤษดางซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับแล้วก็มีพระองค์ก็มีบทบาทสำคัญในช่วงสมัยของในหลวงรัชกาลที่5อีกด้วยอ่ะอันนี้เรากลับมาที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์นะครับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่ผมได้พูดถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองนครศรีธรรมราชนั้นถือว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีอิทธิพลศิลปะแบบลังกานะครับอายุราวพุทธศตวรรษที่18ซึ่งสร้างเพิ่มเติมในภายหลังองค์พระบรมธาตุล้อมรอบด้วยระเบียงคดหรือภาษาไทยถิ่นใต้เรียกว่าพระด้านมีวิหารธรรมศาลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนท้ายยื่นเข้าในระเบียงคดคล้ายผังวัดในสมัยอยุธยาตอนต้นภายในระเบียงคดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆเช่นเจดีย์รายวิหารพระทรงม้าวิหารเขียนวิหารโพลังกาส่วนปลียอดของพระบรมธาตุเจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทองคำโดยมีทั้งที่เป็นแผ่นทองเรียบแผ่นทองดุลลายและแผ่นทองที่มีจารึกซึ่งเก่าที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลางเลยทีเดียวเมื่อพุทธศตวรรษที่22ยอดบนสุดนั้นเป็นเจดีย์แบบทรงพุ่มเข้าบินที่ถักจากลูกปัดร้อยเข้ากันด้วยเส้นลวดทองคำโอ้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินจะเป็นเจดีย์ที่สามารถพบได้ในบริเวณอาณาจักรสุโขทัยตรงนั้นนะครับเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแต่ในเรื่องพุ่มเข้าบินเนี่ยเดี๋ยวผมขอศึกษาต่อไปอีกนิดนึงว่าเป็นใครที่รับอิทธิพลจากใครนครศรีธรรมราชรับอิทธิพลจากสุโขทัยหรือสุโขทัยรับอิทธิพลจากนครศรีธรรมราชแต่ว่าที่ผมได้อ่านข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เป็นสุโขทัยที่รับอิทธิพลจากนครศรีธรรมราชไปมากเช่นเดียวกันทั้งเรื่องของศิลปะรวมถึงเรื่องของศาสนาพุทธนะครับโอ้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะได้นำมาขยายความเพิ่มเติมในเวลาอื่นๆนะครับจะได้นำเสนอต่อไปไม่เพียงเท่านี้ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นยังมีโบราณสถานสำคัญอีกหลายแห่งเช่นพระวิหารหลวงหรือพระอุโบสถซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาวิหารสามจอบมีพระพุทธรูปพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงเครื่องอย่างกษัตริย์วิหารพระมหาพิเนกสารมนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะทางขึ้นไปบนลานประทักษิณวิหารทับเกษตรวิหารเขียนและวิหารโพลังกานะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุอีกด้วยเมืองนครศรีธรรมราชท่านผู้ฟังเป็นเมืองที่มีความเฉพาะมากๆและถ้าเกิดเรายึดตามประวัติศาสตร์กระแสหลักนะครับเราจะพบเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หลายช่วงหนึ่งในนั้นก็คือในช่วงรวมอาณาจักรนะครับของพระเจ้าตักสินมหาราชพอหลังจากที่พระเจ้าตักสินมหาราชขับไล่พม่าออกไปจากที่ราบลุ่มตอนกลางได้แล้วนะครับหลังจากที่พม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตักสินมหาราชก็ได้รวบรวมผู้คนขับไล่พม่าออกไปและหลังจากขับไล่พม่านั้นในบริเวณอาณาจักรอยุธยาเมื่อสิ้นแล้วพื้นที่บริเวณนี้นะครับพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานต่างๆก็ได้แตกออกเป็นหลายก๊กหนึ่งในนั้นก็คือก๊กของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งก็มีบทบาทนะครับมีบทบาทในช่วงเวลาของการรวมแผ่นดินของพระเจ้าตักสินเช่นเดียวกันในวันนี้เมื่อพูดถึงนครศรีธรรมราชนี่ผมแยกย่อยเรื่องได้หลายทางเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆหากเราจะพูดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันนี้คือประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ก่อน2475ก่อนประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเมืองนครศรีธรรมราชก็มีเรื่องให้พูดถึงมากมายเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังน่าจะรู้จักนะครับขุนพันธลักษณ์ราชเดชการปราบโจรของขุนพันธลักษณ์ราชเดชซึ่งท่านก็เป็นคนนครศรีธรรมราชผมชอบอ่านเรื่องราวของท่านขุนพันธ์ผมขออนุญาตเรียกท่านว่าขุนพันธ์ เราจะได้เห็นบริบทของสังคมไทยในช่วงยุคสมัยนั้นว่าเป็นแบบไหนทำไมถึงมีโจรเยอะแล้วขุนพันธ์มีอะไรบ้างใช้วิธีการใดบ้างสนุกมากเหมือนกันนะครับเมื่อพูดถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยผมมีเรื่องเล่ามากมายเลยแต่เสียดายครับในช่วงเวลานี้หมดเวลารายการ Thailand แดนสยามแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาพบกันอาทิตย์หน้าครับวันนี้ชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

ตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมลุ้นการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มกบฏฮูตีประกาศตอบโต้หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟตามพระราชสวนี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: วันนี้ทราบกันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทรงเห็นว่าแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เคยมีสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาอยู่อย่างหลากหลายสายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพของราษฎรนับวันจะลดลงและหายากจึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่หายากไว้ไม่ให้สูญพันธุ์กรมประมงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยมาตั้งแต่ปี2533หนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนปลาน้ำจืดไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มาดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยลงสู่ธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลากระทิงไฟจำนวน900ตัวและปลาไทยอีก9ชนิดรวม 590,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูงได้ประมาณ 3,000 ตัวในปี 2564 นอกจากนี้ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟที่ได้จากการเพาะพันธุ์ชุดแรกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวร่วมกับราษฎรในชุมชนรอบเขื่อนเพื่อคืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศสนองพระราชสวนีตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนางสาวสอนสิริเมฆฉายจากจังหวัดกำแพง แพงเพชรพร้อมครอบครัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดพระองค์ทรงพระปิชาสามารถและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ทรงช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบกนิกร
4: คือตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านป่วยไปชวนใช่ไหมคะก็ติดตามข่าวท่านโดยตลอดค่ะจนถึงวันที่ท่านสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าพระท่านมีพระอัจฉริยะความสามารถหลายๆด้านเจอพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้ารับเสด็จตอนที่ท่านนั่งรถพระที่นั่งเสด็จผ่านเราก็นั่งอยู่ที่ฟุตบาทพาน้องชายไปรับปริญญานั้นคือภาพสุดท้ายที่เจอพระองค์ท่านค่ะ
3: ขณะที่นางสาวปวีณาใจเกษมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.แพร่นำคณะ

0: แล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการเดินเข้ามาแบบ walk in เลยเราไม่ได้ทำเรื่องมาก่อนนะคะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบได้ด้วยนะคะ
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของประชาชนจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายกลับชะลอลงด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ระยะยาวจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการประเทศไทยอาจเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต
4: เพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของ GDP เราผลิตไม่ได้น้ำมันกับก๊าซเรามีผลิตได้นิดเดียวไม่ถึง 1% แน่นอนอันที่1มาช่วยคนมาอยู่ค่าของชีพอันที่2คือมาช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเป็นแม่ค้าในตลาดดัชนี SME มันดีขึ้นตัวเลขที่ล่าสุดความเชื่อมั่นมันดีแต่ไม่พอมันต้องทรานซิชันต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านคืออะไรเรายังใช้การสัมชาติอยู่ดีผลิตไฟถ้าเปลี่ยนผ่านแต่ตอนยูเครนนะตอนการสัมชาติแทนตอนนี้ป่านนี้เราไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็นำเข้าไปเรื่อยๆดุลบัญชีและสภาพกระเป๋ามันฟ้องแล้วว่าต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วถ้าไม่แก้แบบนี้มันจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
3: นายเอกนิติธรรมประภาสย้ำอีกครั้งว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวบุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดวงเงิน 2,000 ล้านบาทมุ่งส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายขึ้นเริ่มจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี
5: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดเพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกโดยผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังผ่านวอลเล็ตสบม.เริ่มต้นเพียง100บาทหรือจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้น 1,000 บาท
6: ในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม Plus ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม Plus จะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสะดวกคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้อันนี้ซื้อทีละขั้นต่ำ100บาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางนึงนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
5: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพันธบัตรออมพลัสเป็นทางเลือกในการออมที่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีทั้งนี้วงเงินจำหน่ายรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท

0: สำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลขอให้ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเนื่องจากหากจำหน่ายครบวงเงินแล้วจะปิดการจำหน่ายทันทีชวิษาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้รัฐบาลเร่งสั่งการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าหรือมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ถือบัตรแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดพร้อมคัดกรองผู้ที่มีฐานะไม่เข้าเกณฑ์ออกจากระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณด้านสวัสดิการเป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามหากผลการคัดกรองพบว่าหลักเกณฑ์บางประการมีความเข้มงวดจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอทบทวนหรืออุทธรณ์ได้โดยย้ำว่าการดำเนินการจะต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ควบคู่กับการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้เดือดร้อนขณะที่ประเด็นคุณสมบัติบางส่วนเช่นการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือการเป็นกรรมการนิติบุคคลอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำนวนมากรอร่วมลุ้นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในช่วงบ่ายวันนี้
2: บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมลุ้นผลการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้รับการบรรจุอยู่ในวาระพิจารณาในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาในประเทศไทยโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่แหล่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีภายในบริเวณวัดได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อร่วมภาคภูมิใจร่วมส่งแรงใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกของเราก้าวสู่เวทีโลกมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมที่นั่งให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมาบรรเลงบทเพลงเฉลิมฉลองสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประกอบด้วยการรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาลีชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: มาต่อกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบยิงและขว้างไป้บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ท ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและขว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสซ้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านยุทธวิธีการบังคับบัญชาการประสานงานและการสนับสนุนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตรผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าว่าคือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดน
6: ประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
5: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลย้ำให้ความสำคัญและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นางสาวรัชดาธนาติเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM 21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว ขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณีพร้อมตรวจสอบและพิจารณาทุกคำร้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: มาต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่9จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
8: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อำเภอพญาเมงรายเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุ
9: เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่11ตำบลแม่เปามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงวัดได้110มิลลิเมตรจากการติดตามสถานการณ์พบว่าคลองแม่เปาหมู่ที่5มีระดับน้ำอยู่ที่1เมตรจากระดับคอตะลิ่งสูง3เมตรขณะที่น้ำแม่ตากมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตรจากระดับคอตะลิ่งสูง5เมตรส่วนพื้นที่ตำบลไม้ยาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่10หมู่ที่14และหมู่ที่18ทางนี้อำเภอพญาเมงรายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งดำเนินการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวสินทร์ คภิรวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์น้ำ
11: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยมีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้านจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงปลายปีพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเน้นระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านช่องทางเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าวเสียงตามสายและเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลากและดินถล่มเพื่อให้พร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศตอบโต้ซาอุดิอาระเบียในวันนี้พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพซาอุดิอาระเบียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในเมืองโฮเดดาและเกาะกามารานของเยเมนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดกั้นการคุกคามเรือพาณิชย์ในทะเลแดงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบีย และอ้างว่าได้โจมตีเรือของซาอุดีอาระเบีย2ลำแล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงแต่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปีโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2,318 รายซึ่งมากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีผู้ป่วย 2,289 รายโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและมีผื่นขึ้นตามร่างกายอีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้นางเมลิซาโนแลนศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาระบุว่าการระบาดของโรคหัดระลอกนี้เกิดจากการที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งไม่ไว้วางใจหน่วยงานสาธารณสุขและหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนจนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายคาริมคานอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการประพฤติมิชอบและละเมิดหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งนายคานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวมติดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลจากคดีสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ที่ประชุมประเทศสมาชิก ICC จะต้องดำเนินการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอสตาริกาจับกลุ่มนายอเลฮานโดรอาเรียสมอนเฮหรือเอลดิอาโบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดของประเทศระหว่างปฏิบัติการในจังหวัดเอเรเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของคอสตาริกาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้นายโรนี่รีโอสหนึ่งในหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งนี้นายมอนเฮหลบหนีการจับกุมนานกว่า10ปีโดยสหรัฐเคยประกาศมอบเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ขณะที่ปัญหาการค้ายาเสพติดในคอสตาริกาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางก็ตามต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค
13: ่
1: ะ
13: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น2-1เกม21-15 12-21 และ13-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่ประเภทหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกเฉียงชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม21-11 19-21 และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ที่สนามสุพชลาไสในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าไป2-0คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จและนับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์หลังจบการแข่งขันรอบ2ทั้งโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจต่างเก็บบอร์ดสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมได้สำเร็จขณะที่ตำแหน่งผู้นำเดี่ยวยังคงเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่วงสวิงร้อนแรงทำสกอร์รวมไปถึง11อันเดอร์พาร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เวนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ณทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาทาราลดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลยูธบาสเกตบอลแชมเปี้ยนชิพหรือ IYBC 2026ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า IYBC 2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนพร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
14: ค่ะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาตินี้นะคะถือว่าครบทุกมิตินะคะมิติของการที่นักกีฬาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมิติของเสริมการท่องเที่ยวมิติส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะถือแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะและก็ถือว่าครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันถึง2รุ่น4ถ้วยนะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ
13: ขณะที่นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน IYBC กล่าวว่า IYBC จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรวม89ทีมจาก12ประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทย์กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดไลน์แดนซ์ ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4ภาคได้แก่โซนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด75ทีมเข้าร่วมก่อนหาตัวแทนภาคละ5ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันที่สนามกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละภาคพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 240,000 บาทพักกีวอนผู้ฝึกสอนทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยติวเข้มนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เรส2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยตบชนะเวียดนามไป 3-2 เซตโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดที่ผ่านมาทีมเวียดนามแก้เกมได้ค่อนข้างดีทำให้ทีมไทยเล่นได้ยากขึ้นแต่ด้วยความมั่นใจของทีมชาติไทยและทักษะของทุกคนในทีมช่วยทำให้รักษาแต้มไว้ได้ส่วนการพบกับกัมพูชาก็พร้อมแก้มือด้วยและต้องการชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทและทำเต็มที่ในทุกๆแมตช
15: ์ใครเป็นที่2ฝั่งโน้นเราก็อยากจะชนะเพื่อเข้าชิงครับเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าชิงแล้วก็อยากจะได้แชมป์ด้วยเหมือนกันครับแต่ในการที่เราจะเข้าชิงได้เราต้องผ่านไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ครับเพราะถ้าเราประมาทคู่แข่งไปเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์เหมือนสนามแรกครับผมเราโฟกัสแต่ละแต้มแต่ละแต้มดีกว่าครับถ้าเราจะคิดว่าเราชนะเขาเนี่ยเราแพ้ไปแล้ว 50% ครับคิดว่ามั่นใจครับเพราะมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขแต่ละช็อตแต่ละช็อตของเราแล้วที่ข้อบกพร่องต่างๆโค้ชปาเขาก็ค่อยๆแก้เรื่อยๆครับผม
13: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลข2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง JMM 25ผานิชคาดนาครายงาน
16: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
16: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
18: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
1: โดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับท่านผู้ฟังครับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามมักสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษทางอาญาและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมครับการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีพฤติกรรมและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภารกิจของงานนั้นๆแม้ว่าจะมีระเบียบและข้อกฎหมายมาบังคับใช้หรือการเอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามโดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบเห็นอยู่บ่อยครั้งจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคือการเรียกรับสินบนนั่นเองครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดดังกล่าวอาทิมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์บางประการจะมีความผิดในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตและมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ หนังสือหรือจดหมายส่งมายังสำนักงานปปท.อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ mail@pacc.go.th เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปปท.ชั้น2อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่สายด่วน1206ครับจบบทความประจำวันเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
22: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์หัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊เงิมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปพิเศษ24-26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
2: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้รายการสุขกายสุขใจช่วงบ่ายนะคะพบกับดิฉันสิริพรศรีรังกูลซึ่งเป็นผู้จัดดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณหมอพจนาติดภารกิจค่ะมาไม่ได้นะคะก็มอบให้ดิฉันมาดำเนินการแทนนะคะเริ่มวันใหม่สดใสใจยิ้มชื่นความขมขื่นทิ้งไปอย่าให้เสียสลัดความง่วงนอนและอ่อนเพลียลุกขึ้นเชียร์ปลุกเร้าตัวเราเองสุขภาพดีหาซื้อที่ไหนได้ขยับกายให้มันกระฉับกระเฉงอายุมากยังสนุกสุขบรรเลงใจเคลื่อนเคร่งโรคภัยหายไวจริงทุกๆสิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยใจเอ่ยค่ะอันนี้ก็เป็นน้องแก้วใจจันเจริญแต่งให้นะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะบ่ายนี้เราก็จะมีเรื่องมาฝากท่านผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์นะคะซึ่งจะวันนี้จะคุยเรื่องไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็เราคิดว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะคะไข้เลือดออกเนี่ยเป็นได้ทุกฤดูกาลนะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันก็จะระบาดนะคะพบได้บ่อยเฉพาะหน้าฝนมีแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคแต่ในฤดูอื่นก็เจอผู้ป่วยไข้เลือดออกได้เช่นกันค่ะแถมบางรายอาการมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะคะซึ่งเราได้ยินข่าวมาหลายรายแล้ว

ที่เสียชีวิตกับไข้เลือดออกนะคะโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้ก็จะรุนแรงนะคะในผู้ใหญ่เนี่ยจะแตกต่างจากเด็กเพราะว่าในเด็กอาจจะมีอาการเพียงแค่ไข้และผื่นแต่ผู้ใหญ่นี่จะมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะร่วมกับมีไข้สูงด้วยนะคะจะรุนแรงเนื่องจากผู้ใหญ่จะมีความเสี่ยงมากกว่าทั้งจากโรคประจำตัวการมีประจำเดือนนี่ก็ทำให้เลือดออกง่ายนะคะเพราะว่าไข้เลือดออกเรารู้อยู่แล้วว่าเลือดจะออกนะคะเป็นจ้ำๆตามตัวนะคะเป็นจุดแดงๆการตั้งครรภ์นี่ก็เป็นภาวะเสี่ยงนะคะของพวกผู้ใหญ่เขานะคะเป็นปัจจัยที่เสริมทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ออกเลือดออกได้มากนะคะบางครั้งก็อาจซื้อยากินเองบางทีไม่ทราบไปกินยาพวกที่ว่าละลายลิ่มเลือดพวกยาแอสไพรินพวกนี้อันตรายนะคะจะทำให้เลือดออกง่ายแต่ถ้ามีไข้สูงนี่เราก็กินทานพาราเซตามอลได้ค่ะแล้วก็เช็ดตัวดื่มน้ำเยอะๆพวกนี้นะคะแต่นี้เรามาดูสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้สถานการณ์ของบุรีรัมย์เรานะคะเดี๋ยวดูสักครู่ตอนนี้นะคะบุรีรัมย์เรานะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่24กรกฎาคมพ.ศ. 2569เนี่ยมีผู้ป่วยทั้งสิ้น165รายคิดเป็นอัตราส่วน 10.56 นะคะต่อประชากรแสนคนนะคะยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะปีนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันป้องกันก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตได้นะคะทีนี้อำเภอไหนที่เยอะที่สุดนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ลองเดาสิคะจังอำเภอไหนอำเภอที่ใหญ่ก็คืออำเภอลำไผ่มาศนะคะเป็นอันดับ1นะคะ28รายนะคะนะคะสะสมมานี่ค่ะ5อันดับแรกนี่ลำไผ่มาศพุทธไทยสงฆ์บ้านด่านห้วยราชชำนิลำไผ่มาศ28พุทธไทยสงฆ์27บ้านด่าน6รายห้วยราช7รายแล้วก็ชำนิ6รายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันระวังป้องกันนะคะในกลุ่มอายุก็จะมีในกลุ่มอายุที่เป็นเยอะนะก็จะมีกลุ่มอายุ10ปีถึง14ปีเนี่ย49รายนะคะเยอะนะคะ10ปีถึง14ปีเนี่ยช่วงเด็กเข้าสู่วัยรุ่นนะคะแล้วก็กลุ่มอายุ5ถึง9ปีเนี่ย39รายนะคะที่เป็นมากที่สุดและกลุ่มอายุ15ถึง24ปีพวกนี้ก็วัยทำงานนะคะ24ปีเนี่ยวัยรุ่นเข้าวัยกลางคนเนี่ยคือ24ปีก็คือ31รายนะคะสรุปแล้วอายุช่วง10ถึง14ปีนี่49รายนี่เยอะกว่ากลุ่มอื่นนะคะลองลงมาก็5ถึง9ปีแล้วก็15ถึง24ปีนะคะเป็นได้ทุกกลุ่มในเป็นได้ทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เพศก็ไม่เลือกนะคะถ้าเราปล่อยให้ยุงกัดยุงลายนะคะเป็นพาหะนำโรคเป็นโรคติดต่อไวรัสเดนกีที่มียุงลายเป็นพาหะอาการเด่นก็คือไข้สูงลอยนะคะปวดเมื่อยตามตัวและมีเลือดออกนะคะที่สำคัญก็คือไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียสเลยค่ะนานถึง 2-7 วันนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะอาการเขาก็จะมีปวดศีรษะปวดกระบอกตาเบ้าตาปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อค่ะจุดเลือดออกก็จะมีหน้าแดงผื่นแดงและก็จะมีจุดจ้ำๆเลือดตามตัวตามผิวหนังนะคะมีอาการดังกล่าวนี้ต้องรีบไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเพราะมันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะการดูแลเบื้องต้นก็คือดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้มากๆนะคะแล้วก็ใช้ยาลดไข้ก็พาราเซตามอลเท่านั้นนะคะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะถ้ามีอาการดังกล่าวมีอาเจียนเป็นเลือดมีปวดท้องแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดพวกนี้ก็คือจะมีเลือดออกแล้วนะคะอันตรายมากนะคะแต่นี้เราเครียดแล้วค่ะรู้แล้วว่ามันมีอาการแบบไหนดูแลเบื้องต้นแบบไหนนะคะแต่นี้เราจะมาคุยเรื่องการป้องกันก็ฟังเพลงสักนิดนะคะคลายเครียดตอนยามบ่ายนะคะเพลงเพราะๆจากโรงทองทองลั่นทมนะคะ

0: ค่ะจบลงไปแล้วนะคะจากคุณป้าคุณหลวงทองทองท่านทมนะคะก็เพลงพวกนี้เป็นอมตะนะคะฟังที่ไรก็เพราะนะคะก็มีFC เราขอเพลงมาป้าบรรเทาสำป้าบรรเทาสำราญใจนะคะจะขอเพลงอะไรวงชาตรีค่ะเดี๋ยวเอาไว้ฟังนะคะเดี๋ยวจัดให้เมื่อกี้เราพูดถึงสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์คุณน้องโอ๊ชื่อจริงชื่ออะไรนะกิติศักดิ์ประคองใจเขาส่งสถานการณ์มาให้ซึ่งเขาทำงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคนะคะควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกโรคติดต่อทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนะคะซึ่งไข้เลือดออกที่ก็เป็นโรคที่สำคัญในฤดูฝนนะคะซึ่งจะเป็นโรคที่ระบาดมีไข้เลือดออกมีไข้หวัดใหญ่พวกนี้นะคะใครยังไม่ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดนะคะไข้หวัดใหญ่ป้องกันไข้หวัดใหญ่วันนี้เรามาคุยเรื่องไข้เลือดออกสถานการณ์ก็ทราบไปแล้วนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่165รายนะคะยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะก็ขอให้สถิติอยู่แค่นี้นะคะไม่ต้องมีผู้เสียชีวิตนะคะก็ป้องกันกันดีๆโดยเฉพาะอสมแข็งแรงนะคะอสมบ้านเรานี่ก็แข็งแรงนะเห็นหยอดทรายอเบดนะคะช่วยกันไปคว่ำกะโหลกกะลาดูตามบ้านตามเรือนของชุมชนนะคะว่ามีน้ำขังไหมเนี่ยการป้องกันนะคะเราก็จะพูดถึงว่ากำจัดแหล่งน้ำขังรอบบ้านเพื่อตัดวงจรของยุงลายนะคะแล้วก็ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดโดยที่เรานอนในมุ้งนะคะนอนกลางมุ้งโดยเฉพาะเด็กๆที่นอนกลางวันเนี่ยต้องระวังอย่าให้ยุงกัดนะคะไข้เลือดออกมันจะชอบกัดเวลากลางวันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อลดความรุนแรงของโรคได้นะคะเขาจะมีรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บนะคะเก็บที่1เก็บบ้านให้สะอาดนะคะปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทไม่อับไม่ชื้นแล้วก็ไม่ให้ยุงลายนี่เกาะพักได้นะคะพวกยุงลายมันจะชอบอยู่ตามมืดๆมุมมืดนะคะที่บ้านที่ไม่ปลอดโปร่งพวกนี้นะคะแล้วก็เก็บขยะนะคะเก็บขยะคือเศษภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายได้ก็คือพวกกะโหลกกะลาชามถ้วยชามแตกโอ่งไหพวกนี้นะคะเราไม่ได้เก็บไปทิ้งที่ให้มันปลอดภัยคือหงายอยู่นะคะบางทีเราไปเยี่ยมบ้านตามชุมชนนะคะก็จะเห็นกะโหลกกะลาหรือไม่ก็ถ้วยชามแตกหงายขึ้นอย่างนี้พอฝนตกน้ำก็จะขังน้ำใสๆขังอยู่แล้วยุงลายมันก็จะชอบไปวางไข่นะคะพวกนี้ก็ต้องคว่ำกะโหลกกะลากำจัดซะให้เรียบร้อยนะคะไม่เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลายได้เก็บน้ำนะคะเมื่อกี้เก็บน้ำก็คือปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ได้นะภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ก็เราก็ไปปล่อยน้ำทิ้งเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์นะคะน้ำที่มันขังอยู่ตู้ขาตู้กับข้าวเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็หยอดสายอเบดเข้าไปได้นะคะน้ำที่ขังอยู่ที่ศาลพระภูมิเวลาเราไหว้พระเราซื้อดอกไม้มาไหว้พระแล้วก็มีน้ำนะคะมันก็จะไปอยู่ในใจกันดอกไม้เราเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนขังเทน้ำทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่อยู่ของยุงลายได้นะคะพวกนี้นะคะน้ำใสๆนี่ชอบนักนะน้ำนิ่งๆเนี่ยห้องน้ำก็ต้องดูไอ้น้ำที่ขังไว้ที่ห้องน้ำเนี่ยเราต้องเข้าไปดูด้วยมีลูกน้ำว่ายอยู่ไหมถ้ามีแล้วก็ควรจะเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ยุงลายไปไข่ได้จะได้มาได้ไม่ได้มาต้องมากัดลูกหลานเรานะคะตอนนี้บุรีรัมย์เรายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะทั้งหมดคือ165รายนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะอย่าให้มีใครได้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งมันป้องกันได้ด้วยที่3เก็บที่ว่านะคะเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำอันนี้สาธารณสุขรณรงค์กันนะคะทั้งประเทศนะคะทั่วประเทศอสม.ก็เป็นแรงหนึ่งที่เป็นพลังเป็นแรงที่ช่วยทางหมอทางสาธารณสุขทางรพสต.ทางชุมชนนะเนี่ยอสม.นี่มีหน้าที่บทบาทนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันให้ลูกหลานเราปลอดภัยจากไข้เลือดออกนะคะตอนนี้ก็เรารู้ไปแล้วนะสถานการณ์ทราบแล้วอาการก็ทราบแล้วนะคะการรณรงค์ก็ช่วยกันดูแลนะคะงั้นก็มาฟังเพลงกันก่อนดีไหมคะอ๋อมีโทรศัพท์เข้าเลยคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อค่ะ
1: จำได้ไหมเลย
0: เดี๋ยวก่อนช
1: ื่ออะไรชื่อดูจำได้ไหม
0: อยู่บ้านอยู่คนลุงมงคลใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: อยู่บ้านด่านนี
1: ่ลุงสมใจ
0: ลุงสมใจอยู่บ้านด่านใช่ไหม
1: ข้าจะไปบ้านด่านบ้านปอแดง
0: ปอแดงค่ะข้าจำได้แล้วค่ะ
1: ครับวันนี้คุณหมอมาคนเดียวอ่ะ
0: ใช่ค่ะคุณหมอพจนาติดภารกิจค่ะเลยมา
1: บ
0: ินเดี่ยวเลย
1: คิดถึงเปลี่ยนกันมาละ
0: ใช่คิดถึง FC ก็เลยอ่ะเปลี่ยนกันมา
1: ครับก็คิดถึงอยู่เหมือนเดิมวันเสาร์ก่อนน้องไปไล่หาหมาอยู่อ่ะคุณหมอจิรพรมาว่าผมไปว่าอยู
0: ่ค่ะค่ะ
1: ฝนตก
0: เมื่อคืนฝนตกไหมคะตกแรง
1: ตกครับเมื่อคืนฝนตกเยอะครับตอนนี้ยังไม่ตกแต่ตอนนี้ยังฟ้ามืดอยู่
0: จ้าเมื่อคืน
1: ตอนนี้
0: เมื่อคืนก็ตกหนักเหมือนกันค่ะน้ำเต็มตัวลมเล
1: ยอยู่บริเวณลำน่ะ
0: ค่ะตกหนักตกเมื่อคืน
1: คุณหมอในบริเวณลำหมอ
0: ใช่ค่ะตกเมื่อคืนนี
1: ่แหละโอ้ตกแรงแล้ว
0: ค่ะค่ะก็ดีนะคะชาวนาจะได้ทำนาดำนากัน
1: ก็ยังดีเข้าถ้ายังไม่มีน้ำเลยในนาเนี่ย
0: ค่ะค่ะนั่นแหละดีค่ะก็ดูแลตัวเองแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะลูกน้ำยุงลายเยอะมากต้องช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
1: ครับพอเปิดวิทยุอยู่ในรถกันเลยยินเสียงกันเลยโทรไปหา
0: คร
1: ับคิดถึงอย่างนั้นเดิมนะคุณหมอครับ
0: ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ครับตอนนี้ขับรถคุณหมอตอนนี้มีเพลงขอยังมีสายเข้ายัง
0: คุณลุงจะขอเพลงอะไรคะลุงสมใจ
1: เอาเพลงสุรพลได้หัวใจผมเดาะ
0: เพลงสุรพลเนาะค่ะเดี๋ยวให้น
1: ้
0: องวีรยุทธจัดให้ตอนท้าย
1: ครับวันนี้วันน้าวีรยุทธบ่า
0: จ้า
1: คร
0: ับ ค่ะอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะ FC ของเรานะคะก็ตอนนี้เรามาฟังเพลงก่อนดีไหมคะเดี๋ยวไปคุยเรื่องต่อไปนะคะค่ะเชิญค่ะ
2: ขนมปลากิมไข่เต่ามาแล้วจ้าขนมปลากิมไข่เต่ามาแล้วจ้าขนมปลากิมไข่เต่ามาแล้วจ้า

จบไปแล้วนะคะมั่นใจไม่รักนะคะมั่นใจไม่รักจากคุณหลวงทองทองท่านทมค่ะเพราะมากยามบ่ายนะคะตอนนี้อยู่ในรายการสุขกายสุขใจนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะดิฉันสิริพรศรีรังกูลเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณหมอพจนาท่านติดภารกิจไม่ได้มาค่ะก็ดิฉันก็จะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นข่าวที่ดังๆตอนนี้นะคะซึ่งพูดไปแล้วเรื่องไข้เลือดออกนะคะซึ่งฤดูฝนนี่มันก็จะระบาดนะคะตอนนี้เราก็จะมาคุยเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบอันนี้สำคัญนะคะข่าวที่ดังๆไปแล้วนี้ก็คืออาทิตย์ก่อนนี้อาทิตย์ผ่านมานะคะก็ทำให้ต้องสูญเสียภรรยาคนต้องสูญเสียสามีไปเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะก็เห็นว่าเป็นข่าวเป็นคดีฟ้องร้องโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอไม่ได้ใส่ใจคนไข้นะคะก็อันนี้เราก็ทราบแล้วจากข่าวนะคะหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นภาวะที่หลอดเลือดแดงนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้นะคะมันตีบนะคะตีบ2เส้น3เส้นนี่ก็อันตรายนะคะก็ต้องไปพบแพทย์นะคะมันจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายเสี่ยงต่อหัวใจวายเฉียบพลันหากมีอาการรุนแรงหรือนานเกิน20นาทีควรไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันทีนะคะอาการเตือนมันก็จะมีแน่นหน้าอกเหมือนมีของหนักๆกดทับที่หน้าอกเรานะคะเจ็บร้าวไปที่แขนด้านซ้ายไหล่คอหรือกรามนะคะหายใจลำบากเหนื่อยหอบทำงานนิดๆหน่อยๆเอ๊ะเราเคยทำได้แต่ทำไมเราเหนื่อยแล้วหอบแล้วก็มีเหงื่อแตกเหงื่อออกนะคะเหงื่อออกเยอะหอบนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายหากพักแล้วไม่ดีขึ้น15นาทีถึง20นาทีต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยเลือดแดงมันตีบมันทำให้มันเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้นะคะจะทำให้เราเสียชีวิตได้นะคะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีอย่าปล่อยไว้ให้เนิ่นนานนะคะซึ่งส่วนมากคุณหมอก็จะตรวจ EKG ก็คือการตรวจคลื่นหัวใจนะคะให้แล้วก็เอ็กซเรย์พวกนี้นะคะเจาะเลือดดูนะคะตามขั้นตอนของเขานะคะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะก็ไขมันสูงนั่นแหละโรคความดันโรคโลหิตสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้น้ำหนักอ้วนน้ำหนักเกินโรคอ้วนอายุที่มากขึ้นและพันธุกรรมในครอบครัวนี่นะคะเป็นปัจจัยเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบได้นะคะทุกวันนี้ในทางการรักษาเนี่ยก็จะมีการกินยานะคะหมอก็ใช้ยาละลายริมเลือดพวกนี้ควบคุมระดับไขมันใช้ยามาทานนะคะการขยายหลอดเลือดการทำบอลลูนพวกนี้ผ่าตัดทำบายพาสคุณหมอเขาเก่งนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีคุณหมอเก่งหลายท่านนะคะถ้ามีอาการดังกล่าวนะคะซึ่งเราทำงานทุกวันเราก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ทำไมวันนี้มันเหนื่อยมากแล้วก็หอบแล้วเหงื่อแตกแล้วก็เจ็บร้าวจากเจ็บร้าวจากไอ้เนี่ยหน้าอกเนี่ยฮะเหมือนมีของมากดทับไปที่แขนน่ะเจ็บร้าวลงไปที่ไหล่คอกรามพวกนี้นะคะแล้วก็หน้าอกจะมีเหมือนอะไรที่มากดทับเราหายใจลำบากพวกนี้นะคะเหมือนที่เราได้ยินข่าวจากทางทีวีนะคะที่สื่อออกมาเยอะมากจะมีอาการแบบนี้แบบนี้ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะพวกนี้จะต้องอย่านอนใจนะคะอย่านิ่งนอนใจต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีภายใน10นาทีต้องรีบไปแล้วนะคะอย่าปล่อยไว้นานหรือไม่ก็เรียก1669ได้นะคะ169เป็นรถรีเฟอร์รถแอมบูเลนซ์ที่จะพาคนไข้ไปให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะพวกนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันมาแล้วนะคะคนไข้ฟ้องหมอนะคะเราทราบแล้วว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงมีอะไรการป้องกันและการดูแลตัวเองนะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มหวานจัดมันจัดเค็มจัดพวกนี้ต้องระวังนะคะของมันของทอดนะคะพวกนี้ต้องระวังอย่าไปทานเยอะนานๆทานครั้งได้การออกกำลังกายเนี่ย3อนี่ได้ใช้ได้เลยนะคะปสวออกกำลังกายก็คือออกให้สม่ำเสมอและควบคุมน้ำหนักด้วยอย่าให้อ้วนนะคะงดสูบบุหรี่นะคะแอลกอฮอล์พวกเหล้านี่ค่ะสูบบุหรี่พวกนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับการนอนหลับเนี่ยนอนหลับก็ต้องนอนหลับให้ดีนอนหลับดีก็คือนอนหลับให้ลึกหลับให้ลึกไม่ใช่เราหลับตื่นนะฮะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็
ตรวจสุขภาพประจำปีตรวจหัวใจตรวจ EKG ก็คือตรวจขึ้นหัวใจเจาะเลือดดูไขมันซิว่ามันเกินไหมนะคะพวกคอเลสเตอรอลพวกนี้นะคะพวกที่ชอบทานของมันต้องระวังด้วยนานๆครั้งได้นะคะพวกกาแฟพวกทีอินวันพวกนี้ก็ต้องระวังไขมันคอเลสเตอรอลเมื่อเช้าเดินออกกำลังกายกับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งท่านออกกำลังกายทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ท่านดูมีน้ำหนักตอนนี้ท่านหุ่นเพรียวนะคะท่านเดินทุกวันจะเจอกับพวกดิฉันเดินออกกำลังกายจะเจอกันทุกวันท่านบอกว่าเมื่อก่อนท่านดื่มกาแฟเนี่ยทรีอินวันเนี่ยวันละ3-4แก้วเลยนะคะก็เลยวูบไปตรวจก็ปรากฏว่าไขมันสูงความดันสูงแต่นี่ท่านก็ไปหาหมอก็บอกว่าให้ซื้อรองเท้าผ้าใบมาเดินใส่แล้วก็เดินแล้วก็งดอาหารพวกนี้ให้ลดลงเรื่อยๆถ้าจะทานถ้าจะดื่มก็ให้ดื่มเป็นกาแฟดำไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลก็นิดหน่อยค่อยๆลดลงก็ทานกาแฟดำเพียวๆพวกนี้ก็จะไม่มีไขมันนะคะก็จะทำให้เราไม่เสี่ยงต่อโรคที่ว่าโรคความดันเบาหวานไขมันพวกนี้นะคะก็ตรวจร่างกายด้วยเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ไปตรวจคลื่นหัวใจปีหนึ่งตรวจสุขภาพสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะผู้หญิงก็ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ก็ตรวจมะเร็งเต้านมพวกนี้ก็ได้ดิฉันก็ไปเจาะเลือดดูนะคะไปดูไขมันดิฉันตอนนี้200อ่ะพอดีเลยค่ะไม่เกินนะคะถ้าเกินนี้ก็คือสูงนะคะต้องระวังแต่ดิฉันก็ออกกำลังกายทุกวันนะคะสุขภาพจิตเราก็ต้องดีด้วย3อก็คือออกกำลังกายอากาศอารมณ์ไม่เครียดนะคะอันนี้ใช้ได้ตลอดเลยรักสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตตอนที่ป่วยแล้วไม่ทันนะคะอยากให้ใช้ชีวิตตอนนี้เลยนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีก็คือทรัพย์สินที่มีค่าสุดๆแต่ถูกประเมินเป็นค่าต่ำสุขภาพที่ดีก็คือมีชีวิตประจำวันปกติทานข้าวได้นอนหลับดีไม่คลื่นไส้ไม่อาเจียนจริงๆก็มันก็เป็นความปกติที่เราอยู่กับมันได้นะคะถ้าวันหนึ่งเราสูญเสียมันไปนะคะเราก็จะป่วยนะคะนี่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะตอนนี้ก็อย่าเพิ่มเครียดนะคะเราก็ชีวิตเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะตอนนี้ก็ฟังเพลงก่อนดีไหมคะจะได้อารมณ์ดีนะคะตอนบ่ายๆค่ะเชิญค่ะ

จบลงไปแล้วต้องขอบคุณน้องวีรยุทธ์การบรรจงนะคะจัดเพลงให้ FC ราวคุณป้าบรรเทาสำรานใจฟังแล้วค่ะชาติวงชาตรีนะคะอันนี้ก็เป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งนะคะย้ำบ๊ายบายค่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปแล้วนะคะก็เป็นโรคที่อันตรายสำคัญอีกโรคหนึ่งนะคะซึ่งเปรียบปัจจัยเสี่ยงก็มาจากการที่เรารับประทานอาหารหวานมันเค็มพวกนี้พวกอ้วนพวกดื่มสุราแล้วก็เครียดนะคะแล้วก็ทำให้ไขมันเนี่ยทานไขมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่หลอดเลือดเราทำให้หลอดเลือดเราไหลไม่สะดวกนะคะเหมือนน้ำประปาที่เราเปิดนะคะเปิดแล้วน้ำมันไหลไม่สะดวกนอกจากสายยางมันตันนะมันก็จะทำให้สายยางเราบางทีก็รั่วหรือแตกซึมได้เพราะฉะนั้นไอ้หลอดเลือดเราก็เหมือนกันนะคะถ้าว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไปไม่ได้ไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้มันตันมันตีบอยู่มันก็จะทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลือดหลอดเลือดมันจะไปเลี้ยงหัวใจเราไม่ได้มันจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ก็ทำให้เราเสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้นนะคะเพราะฉะนั้นควรไปตรวจโรงพยาบาลด่วนนะคะเดี๋ยวคอยไปตรวจเดี๋ยวคอยจะไปหาหมอเนี่ยก็จะสายเกินไปนะคะออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้นี่อันตรายนะคะเราได้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปแล้วแล้วก็เลือกไข้เลือดออกเนื่องจากฤดูฝนเราจึงพูดเรื่องไข้เลือดออกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็ส่วนพยาธิใบไม้ในตับอันนี้ก็เป็นข่าวดังเหมือนกันนะคะพยาธิใบไม้ในตับนี่ข่าวดังจากที่หมอสารคามที่เขาตรวจพบนักศึกษาตรวจเจอพยาธินะคะที่ท่อน้ำดีนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ชอบกินของที่ดิบสุกๆนะคะปลาพวกนี้พวกพยาธิใบไม้ตับมันจะอาศัยอยู่ที่เกล็ดปลาสีขาวปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวพวกนี้นะคะแล้วก็พวกที่ชอบกินปลาดิบของสุกของไม่สุกเนี่ยค่ะสุกดิบๆในพยาธิพวกปลาพวกนี้นะคะต้องทำที่ดิบๆนะคะก็จะทำให้ทานบ่อยๆก็จะทำให้พยาธิก็เข้าไปสู่ตับเราได้แล้วก็จะไปเจริญเติบโตที่ท่อน้ำดีนะคะจะทำให้เรากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้อันนี้ก็เป็นข่าวดังมาแล้วนะคะจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสารคามนะคะมันก็ผ่านไปแล้วนะคะเราทราบแล้วเราก็พยายามกินสุกนะคะพยายามอย่าไปทานของดิบนะคะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราค่ะต้องดูแลให้ดีวันนี้ก็ได้เตือนกันหลายโรคนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความรู้นะคะเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกหลานนะคะก็ทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะเพื่อที่เราจะต่อสู้กับชีวิตประจำวันเราได้โดยที่ไม่เจ็บป่วยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเรานี่ไปโรงพยาบาลที่ใดก็คนไข้ก็เยอะมากนะคะไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์คนไข้ก็เยอะโรงพยาบาลศูนย์ก็เยอะโรงพยาบาลรพสตพวกศูนย์แพทย์เนี่ยนี่ก็เยอะนะคะกระจายกันไปโรคปฐมภูมิก็ไปศูนย์แพทย์ก็จะมีพวกไข้หวัดใหญ่พวกนี้นะคะเป็นกันเยอะนะคะดิฉันได้เข้าไปขอใบรับรองแพทย์ที่ศูนย์ละลมเนี่ยนะคะคนไข้ตอนช่วงบ่ายแล้วนะคะคนไข้ยังเยอะอยู่เลยค่ะนะคะก็มีโรคต่างๆโรคความดันพวกเบาหวานก็มีนะคะพวกไปทำแผลพวกนี้เพราะฉะนั้นอันไหนที่เราดูแลร่างกายเราได้เราก็ช่วยกันดูแลแล้วกับจัดที่มันจะเป็นสาเหตุให้เราป่วยนะคะเราก็ดูแลนะคะโรงพยาบาลก็คนไข้เยอะนะคะภาระหมอก็เยอะหมอก็เครียดนะคะเชื้อโรคก็เยอะนะคะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใครยังไม่ได้ฉีดนะคะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ไปขอฉีดได้นะคะที่โรงพยาบาลนะคะที่ศูนย์แพทย์ไม่ทราบตอนนี้วัคซีนหมดหรือยังไม่ทราบว่าล็อตที่ดิฉันไปฉีดไม่ทราบหมดหรือยังน่าจะมีหรือเปล่าไม่ทราบต้องไปสอบถามที่ศูนย์แพทย์ดูนะคะว่าวัคซีนยังมีอยู่ไหมถ้าอายุ60ปีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะพวกภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้นะคะพวกหญิงตั้งครรภ์พวกอ้วนพวกนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งสามารถที่จะไปขอรับการฉีดวัคซีนได้นะคะแต่นี้ FC เราก็ได้ขอเพลงไปแล้วนะคะเพลงของชาตรีแต่นี้เราก็มาฟังเพลงของหลวงทองทอนลั่นทมก็ได้นะคะซึ่งน้องวีรยุทธ์จะจัดให้นะคะฟังเพลงได้ฟังเพลงนะคะ

จบไปแล้วนะคะจากรวนทองทองลั่นทมตอนบ่ายนะคะฟังเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆคนจัดก็เก่าชอบนะคะเพลงพวกนี้อมตะดีค่ะก็อยู่ในรายการสุขกายสุขใจนะคะซึ่งดิฉันสิริพรศรีทังคุณเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณหมอพจนาไม่อยู่ค่ะวันนี้ก็บินเดี่ยวค่ะก็อยากจะมาพบ FC บ้างนะคะก็ให้ความรู้กับแฟนๆ FC ที่รักทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรายการค่ะตอนนี้คุณบุญเรียนที่รักนี่ขอเพลงมานะคะเป็นเพลงอะไรแฟนใครไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักค่ะอันนี้เดี๋ยวฟังตอนสุดท้ายก็ได้นะคะก็อยากจะฝากนะคะว่าสูงวัยนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะ24ไปเรียนที่โรงเรียนสร้างสุขสายใหญ่นะคะที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ดิฉันคนหนึ่งเป็นนักเรียนที่นั่นนะคะก็ไปเรียนก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้ค่ะก็จะมีอาจารย์หมอคุณหมอมาคุยเรื่องคุณหมอธีรนพนะคะมาคุยเรื่องเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุค่ะโรคกระดูกพรุนพวกนี้เป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการนะคะเข่าเสื่อมนี่เป็นได้ในผู้สูงอายุนะคะซึ่งป้องกันได้ เราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะก็ทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะคะพวกปลาเล็กปลาน้อยพวกเต้าหู้พวกผักใบเขียวพวกนี้นะคะทำให้กระดูกเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเกรงกล้ามเนื้ออาจารย์คุณหมอธีรนพก็สอนให้เรายกขาขึ้นแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อหน้าขานะคะยกนะคะยกขึ้นยกลงแล้วเกรงไว้นะคะสัก 2-3 วินาทีนะคะก็จะทำให้บริเวณกล้ามเนื้อเราเนี่ยพวกเข่าเรานี่แข็งแรงนะคะพวกนี้นะคะก็จะทำให้เราไม่ปวดเข่าแล้วก็เวลานั่งก็อย่าไปนั่งยองๆนะคะมันจะทำให้เราปวดหัวเข่าได้ท่านสอนคุณหมอบอกว่าป้องกันก็คือปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมเราแล้วก็ไม่ยกของหนักนะคะออกกำลังกายนะคะบริหารกล้ามเนื้อนะคะพวกนี้ปวดข้อเวลาใช้งานใช่ซึ่งดิฉันก็ยังไม่ปวดนะคะเข่าดีอยู่ค่ะก็อยากจะบอกสว.ทุกท่านให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเข่าต้องระมัดระวังซึ่งเราจะได้เดินเหินไปเที่ยวไปไหนได้นะคะถ้าก็เราปวดเข่าเจ็บขาแล้วก็เดินยากลำบากไปไหนก็ไม่ได้ติดบ้านอยู่ที่บ้านนะคะก็ปวดก็ไปหาคุณหมอนะคะก็จะมีการให้กินยาฉีดยาเข้าเข่านะคะพวกนี้นะคะก็จะมีให้กินพวกอะไรแคลเซียมอะไรนี่นะคะพวกนมวัวพวกถั่วเหลืองปลาเต้าหู้ผักเขียวนะคะต้องดูแลเข่าตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้โรคหลายโรคนะคะโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อยุงเป็นพาหะซึ่งมากัดเรานะทำให้เราเป็นไข้เลือดออกได้ถ้าเป็นยุงลายนะคะก็ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายแล้วก็มาโรคหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบก็จะทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็วนะคะเหมือนที่เคสที่เราได้ยินทางทีวีเป็นข่าวใหญ่โตมาแล้วนะคะหัวกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็จะมีพวกเข่าเสื่อมเนี่ยที่ไปเรียนมาเมื่อวานได้ความรู้สนุกสนานนะคะได้เพื่อนได้ความรู้แล้วก็ได้ความสุขกลับบ้านนะคะต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่จัดโครงการดีๆโครงการสร้างสุขสายใหญ่ให้กับพวกสวทั้งหลายเราไปเรียนแล้วก็เจอกันสนุกสนานนะคะก็ไม่คิดอะไรไม่เครียดนะคะออกกำลังกายบ้างทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะก็วันนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็หวังว่าคงได้รับประโยชน์จากรายการนี้บ้างนะคะรายการสุขกายสุขใจก็ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังรายการค่ะวันนี้เวลาเราจะหมดแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องวีรยุทธการบรรจงนะคะที่มาจัดเป็นช่างเทคนิคจัดเพลงให้เราฟังนะคะแต่นี้ฟังรายการเพลงสุดท้ายค่ะก่อนจากกันค่ะขอฝากเพลงเพราะๆถึงท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: คนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่หลังเกิดเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามี
8: ชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนพร้อมผู้นำศาสนาสนราชการและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตบริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมาศเพื่อขอพรให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่และร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไป้ปอมใส่จุดตรวจปูเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนรวมถึงเด็กวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยปรับจุดตรวจเป็นแบบเคลื่อนที่เพื่อความยืดหยุ่นพร้อมตรึงกำลังจุดสำคัญคุ้มครองประชาชนขณะที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปลอกกระสุนและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ววีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนยึดยาบ้า600เม็ด
9: เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจสอบพบผู้ขับขี่1รายคือนายเอนามสมมุติผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน605เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้ดำเนินการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับเงินจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่กว่า 5,000 ล้านหยวนฐานดำเนินการผูกขาดตลาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับและยึดเงินรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนหรือเกือบ 26,000 ล้านบาทจากบริษัท trip.com group แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งด้านบริษัท trip.com group แถลงการยอมรับผลการตรวจสอบพร้อมระบุว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์

0: OIC Connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
2: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
1: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
2: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
1: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
2: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
1: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
2: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแรงนี่ไปด้วยกันได
3: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ

0: าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์ฮัชชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เรศมุลาหรือเจ๊เงิมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปพิเศษ 24-26 กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: 1มือ1ใจเพื่อชาติไทยลดใช้พลังงานที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคลื่นสายไวทีนเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการรู้ไทยรักไทยเวลา 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังข่าวท้องถิ่นและต่อด้วยรายการตีคล้องร้องข่าวเวลา 18:00 น 45 นรับฟังรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการแวดวงกีฬาเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการถนนดนตรีไปจนถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:12 นจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคลื่นสายไวทีนค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายเวทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์และชมรม 2B No.1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
1: เรามาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.วันนี้พบกับเพลงและเค้กค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเป็นตัวแทนคนทูบีบุรีรัมย์สามารถสื่อสารทาง Facebook Live สวท.บุรีรัมย์และโทรศัพท์0926633523ค่ะอีกครั้งนะคะ0926633523ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยช่วงแรกช่วง 2B News มีข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมายช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B และช่วงที่3 2B Talk พูดคุยกับคนทำ 2B ก่อนที่เราจะมาพบกับสาระดีๆเรามาฟังเพลงกันก่อนค่ะบทเพลงนี้มีชื่อว่าจีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปฟังกันเลยค่ะ

0: พบกับช่วงแรกของพวกเราช่วง To Be New ก่อนที่จะพบสาระดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์สักนิดสักหน่อยค่ะแล้วก็เรามีกำลังใจจากคุณครูนิพักนะคะบอกว่าสู้ๆสองสาวขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีน้องคนนึงนะคะบอกว่าพี่เพลงพี่เค้กน่ารักมากค่ะเราก็อ่านสักนิดสักหน่อยพอนะคะพี่เค้กค่ะก็พบกับช่วง To Be New นะคะมีข่าวสารงาน To Be บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างคะพี่เค้ก
1: ค่ะฝากติดตามรายการ To Be Number One Variety ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:30 นที่ช่อง NBT ค่ะติดตามผลงานของกิจกรรม 2B No. 1ทั้งประเทศได้ที่เพจ 2B No. 1และเพจ 2B No. 1 Channel และยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B No. 1 Idol 16ทั้ง17คนสุดท้ายค่ะโดยมีชาย11คนและหญิง6คนด้วยค่ะ
0: ผลงานและปฏิทินงาน To Be เมื่อวันจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาดูว่าชาว To Be บุรีรัมย์ทำอะไรกันบ้างค่ะเชิญชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจของแต่ละชมรมประกอบด้วยชมรม To Be เมื่อวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัทระบพิตรโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก To Be เรือนจำอำเภอนางรองTo Be สถานพินิจจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนบ้านสนวนในโรงเรียนวัดบ้านสนวนวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนละหารสารรัชดาพิเศษโรงเรียนไพศาลพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคมบริษัท CPO บุรีรัมย์บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปสาขานางรองโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์เรือนจำบุรีรัมย์
1: สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองชุมชนปังกูชุมชนบ้านตะไคร้โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมทูบีอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษทูบีอำเภอเมืองทูบีอำเภอนางรองวิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บุรีราษฎร์ดรุณวิทยาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมช่วยกันขับเคลื่อนกันต่อไปค่ะติดตามในทุกๆเพจของชมรมพวกเราขอให้กำลังใจทุกชมรมและขอชื่นชมทุกๆชมรมค่ะ
0: จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสวท.บุรีรัมย์และชมรม To Be No. 1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอประกาศผลกิจกรรมประกวดจัดรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนรางวัลระดับดีเยี่ยมรางวัลชนะเลิศได้แก่ชมรม To Be No. 1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ชมรม To Be No. 1 ชุมชนบ้านสนวนนอกรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ชมรม To Be No. 1 โรงเรียนถนนหักพิทยาคมและรางวัลชมเชย1ชมรม To Be No. 1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม2ชมรม To Be No. 1ชุมชนบ้านสนวนในและ3ชมรม To Be No. 1ชุมชนบ้านสามแวงค่ะ
1: ค่ะรางวัลระดับดีเด่นได้แก่1ชมรม To Be No. 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม2ชมรม To Be No. 1โรงเรียนพัทระบพิตร3ชมรม To Be No. 1ชุมชนบ้านตะไคร้4ชมรม To Be No. 1โรงเรียนไทยเจริญวิทยา5ชมรม To Be No. 1โรงเรียนอีสานโกศลศึกษา6ชมรม To Be No. 1โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์7ชมรม To Be No. 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และ8ชมรม To Be No. 1โรงเรียนจตุรัสพิทยาคมค่ะและขอเชิญทุกชมรมรับมอบรางวัลในวันที่6สิงหาคม2569ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางวิจิตราวาลีประโคนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลห้วยราชและที่ปรึกษาชมรม To Be No. 1ชุมชนบ้านตะไคร้ร่วมกับทีมเยาวชนแกนนำชมรมได้เป็นวิทยากรในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม To Be No. 1ที่ชมรม To Be No. 1โรงเรียนบ้านตลาดควายตำบลสะแกซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม150คนค่ะ ค่ะ
1: ค่ะตามคำเรียกร้อง Master Youth Champion 2026 Tournament E-Sport ระดับสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและฟอร์มทีมที่ดีที่สุดค่ะชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า3ล้านบาทค่ะเปิดรับสมัครถึงวันที่24กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ว่าเราสามารถรอเชียร์รอชมทีมจากทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้นะคะเพราะว่ามีหลายทีมมากที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะและโรงเรียนห้วยราชของเราเนี่ยก็ยังเข้าร่วมด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะ
0: สุดยอดมากค่ะรอติดตามเลยนะคะทุกคนเรียกว่าทีมของโรงเรียนเราเนี่ยเรียกว่าเก่งเหมือนกันไม่แพ้ใครเลยเก่งมากค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมการอบรมทักษะและการดำเนินงานชมรม To Be No. 1เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพประจำปี2519วันที่7ถึง8เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2519ณห้องประชุมเอกอนันต์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์โรงเรียนที่เข้าร่วมนะคะ1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจำนวน15คน2โรงเรียนพัทรบพิตรจำนวน10คน3โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจำนวน10คน4โรงเรียนกสังพิทยาคมจำนวน10คน5โรงเรียนละหารสายรัชดาพิเศษจำนวน10คน6โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมจำนวน10คน7โรงเรียนพุทธไทยสงฆ์จำนวน10คน8โรงเรียนสตึกจำนวน10คน9โรงเรียนนางรองจำนวน10คนและ10โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมจำนวน10คนรวม105คนค่ะ
1: ค่ะชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับงาน 2B No. 1สามารถแจ้งกันมาได้นะคะที่ 2B No. 1จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงแล้วมาติดตามช่วงต่อไปกันค่ะซึ่งบทเพลงที่จะไปฟังกันก็คือเพลงร่มสีเทาเชิญรับฟังได้เลยค่ะ

0: ค่ะพบกับช่วงที่2ช่วง Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B เดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook กันก่อนนะคะพี่เพลง
1: ค่ะก็มีคอมเมนต์จากคุณครูนิภาของพวกเราค่ะบอกว่าสองสาวเก่งตลอดค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็บอกว่ามีคนคอมเมนต์มานะคะว่าเพลงเพราะมากค่ะเดี๋ยวเราจะหาเพลงเนาะมาให้ฟังกันเยอะๆแล้วก็มีผู้ติดตามที่ส่งสติกเกอร์มาให้กำลังใจพวกเราค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราค่ะแล้วก็อาจารย์นิภักษ์นะคะบอกว่าที่ผ่านมาเก่งทุกทีมก็คือหมายถึงว่าที่จัดรายการเน
0: า
1: ะที่แข่ง
0: จัดรายการ
1: แข่งประกวดก็คือได้มาควบคุมด้วยค่ะเพลงก็ได้มาควบคุมกับคุณนิภักษ์ได้มาดูว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละทีมเนี่ยเขาเป็นยังไงก็คือเก่งกันทุกทีมเลยค่ะคะแนนเนี่ยสูสีกันมาก
0: อยู่แล้วเด็ก 2B เราเก่งทุกคน
1: พี่เค้กก็มาแข่งเหมือนกันเนาะค่ะ2คนก็ได้รางวัลชมเชยไปค่ะแต่ก็ถือว่าได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ได้ต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นโรงเรียนอื่นเนาะแล้วก็อยากพัฒนาให้เก่งเท่าเหมือนชมรม 2B เมื่อวานโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเนี่ยเรียกว่าน้องเก่งมากอยู่ชั้นม.ต้นเองแล้วก็มีน่าจะน้องม.5ด้วยเก่งมากๆเลยทีเดียวเราก็แบบอุ๊ยอยากเก่งให้เหมือนน้องอะไรแบบนี้วันนี้มีอะไรเพลงอะไรมาให้ฟังครับเค้กช่วงมิวสิกเลิฟ
0: ค่ะจะมีเราจะมี2บทเพลงในช่วงนี้ที่เราจะไปฟังนะคะนั่นก็คือเพลงเชื้อไฟแล้วก็เพลงชายคนนี้เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ

0: บกับช่วงที่3ของพื่อดาวช่วง To Be Talk Talk แบบคน To Be เรามีเรื่องราวคนทำ To Be มาให้รับฟังกันค่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแวะอ่านคอมเมนต์อีกสักหนึ่งคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ว่าเยี่ยมมากค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ขอขอบคุณคุณหมอวิจิตราวดีประโคนนะคะหรือหมอตานะคะที่ปรึกษาชมรมบ้านตะไคร้นะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจพวกเราค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีคลิปคนเก่งและดี To Be นัมเบอร์วันมาให้รับชมค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ
1: ชมรม To Be Number 1นะครับสำคัญกับชุมชนดอยเหี่ยมากครับถ้าเกิดไม่มีชมรม To Be Number 1เนี่ยครับเด็กๆจะติดยามั่วสุมกับเพื่อนเงี้ยครับดีครับที่ว่าทำชมรม To Be Number 1ดอยเหี่ยมาก็เห็นการพัฒนาของเด็กและเยาวชนในตำบลครับคนเฒ่าถ้าอยู่บ้านมาได้เขาก็จะเครียดก็จวนเขามาครับสนุกสนานด้วยกันมันจึงทำให้เราเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันได้ครับสวัสดีครับผมฟิลนายวรเมธมูลเก่นปัจจุบันเป็นประธานชมรม To Be Number 1ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ยจังหวัดสุโขทัยครับ

0: ในชีวิตวัยเด็กผมนะครับผมเติบโตมากับปู่กับย่าครับซึ่งปู่กับย่าก็เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าพ่อแม่ผมแยกทางกันครับปู่กับย่าผมดูแลมาอย่างดีครับเพราะว่าผมมีความแตกต่างจากคนอื่นครับสมาธิสั้นครับเรียนไม่เก่งครับตามเพื่อนไม่ทันครับครูเลยจับผมไปเป็นเด็กพิเศษครับปู่กับย่าก็เลยดูแลผมมาใกล้ชิดตลอดครับจุดเปลี่ยนเรื่องเด็กพิเศษของผมก็คือนะครับด้วยความที่ปู่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยครับและปู่ผมก็มาเป็นสมาชิกของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนดอยไก่เกี่ยครับซึ่งผมก็ติดสอยห้อยตามมากับปู่ครับทำให้ผมได้ซึมซับแล้วต่อมาก็มีคุณครูครับเห็นผมตามไปกับชุมชนดอยไก่เกี่ยตั้งแต่เด็กครับครูเลยจับผมมานำเสนอของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนครับนั่นแหละครับก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกคนได้มองผมครับว่าผมไม่ใช่เด็กพิเศษครับตอนนั้นผมก็ใกล้เรียนจบพอดีครับแล้วก็หมอเอกครับก็ได้เห็นผมครับว่าโตแล้วมีความที่จะนำเสนอได้แล้วหมอเอกก็เลยลองเอาผมมาฝึกมาหัดนำเสนอของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนดอยไก่เกี่ยครับเขาก็สอนทักษะการนำเสนอครับการพูดครับพูดให้ชัดการกล้าแสดงออกท่าทางเนี่ยครับตอนมาทำของชุมชนก็แทบไม่ต้องซ้อมอะไรเลยครับเพราะว่าตอนรุ่นพี่ไปแข่งครับรุ่นพี่ก็จะซ้อมจะฝึกซ้อมตลอดเนี่ยผมก็จะตามไปดูรุ่นพี่ซ้อมผมก็จำมาจากรุ่นพี่ครับเริ่มต้นเข้ามาในชมรมครับผมก็ชวนเพื่อนๆน้องๆเข้ามาในชมรมครับเพื่อทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับใช้ภาษาเหนือผมนี่แหละครับชวนเพื่อนๆหมูเฮาไปด้วยกันก็ไปเล่นกันก็ทูบีหมูไอเขาสนุกสนานดีนะไปดูรุ่นพี่เขาทำการแสดงแล้วก็นำเสนอให้ดูแล้วก็จะมีการล้ำรุ่นพี่ก็จะสอนให้รุ่นน้องได้ล้ำสืบทอดประเพณีบ้านของเฮาครับความพิเศษของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนดอยไก่เกี่ยนะครับจะมีลำวงย้อนยุคเป็นจุดเด่นครับผู้สูงอายุก็จะมาล้ำถ่ายทอดให้กับน้องๆเด็กๆได้ฝึกหัดกันครับดนตรีเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของชุมชนบ้านดอยไก่เกี่ยครับตอนนี้ผมเป็นประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันมา6ปีแล้วครับพัฒนาการที่เกิดขึ้นก็คือครับจากน้องๆเนี่ยไม่มีกิจกรรมอะไรทำในวันหยุดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็ไม่เป็นนะครับก็เลยชวนมาอบรมด้วยกันครับสร้างกิจกรรมสนุกสนานเล่นด้วยกันครับหลังจากซ้อมเต้นซ้อมอะไรกันเสร็จก็จะชวนกันมาเล่นกีฬาครับเช่นฟุตบอลก็จะมีเปตองเนี่ยก็ผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านดอยไก่เกี่ยนะครับก็ได้รางวัลมาตั้งแต่ระดับต้นแบบครับจนตอนนี้ก็จะขึ้นไปต้นแบบเพชรแล้วครับครับปัจจุบันผมก็ยังศึกษาอยู่มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตัวผมเองครับก็ได้นำทูบีนัมเบอร์วันไปต่อยอดในชีวิตนะครับผมก็ได้มีผลงานครับซึ่งคุณครูก็ได้ส่งรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้วรางวัลที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะครับก็คือรางวัลนักเรียนพระราชทานครับซึ่งทำให้ผมมีทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีครับทูบีนัมเบอร์วันนะครับทำให้ผมได้กล้าพูดกล้าแสดงออกครับถ้าให้พูดสรุปรวมจริงๆทูบีนัมเบอร์วันก็คือโอกาสครับโอกาสในชีวิตของผมครับได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงครับก็อยากจะฝากอะไรกันถึงคนดูนะครับก็อยากจะฝากชุมชนต่างๆครับลองเปิดใจให้กับชมรมทูบีนัมเบอร์วันครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเรานะครับจะทำให้เด็กในชุมชนมีความเข้มแข็งและห่างไกลจากยาเสพติดครับ
1: ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนดอยไก่เกี่ย
2: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปคนเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะเอาคลิปของใครแล้วก็คลิปเกี่ยวกับอะไรมาให้รับชมกันค่
3: ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีค่ะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวท.บุรีรัมย์และกำลังฟังในขณะนี้ค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้รายการคลื่นสายไวทีนและชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอปิดท้ายด้วยเพลงนาฬิกาตายและเพลงผ่านวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่า

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยกระดับฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแผนแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวส่วนข้อกังวลด้านงบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 120,000 รายใหม่หลังปรับหลักเกณฑ์ยกเว้นกรรมการและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อลดภาระการอุทธรณ์ของประชาชนนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ทั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อลดภาระการเดินทางและขั้นตอนของประชาชนพร้อมเร่งแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนที่คลาดเคลื่อนเช่นกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบผู้ที่มีชื่อถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปกว่า 8,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและขยายผลหากพบพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
6: พลโทอดุลอุ่นธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นักกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเกซามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กชายฮาวิฟหินะอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงถักทอชีวิตใหม่กลุ่มศิลปาชีพบ้านต่อหลังนราธิวาสเสียงกี่กระตุกที่ดังสอดประสานเป็นจังหวะภายในโรงทอผ้าของกลุ่มศิลปาชีพบ้านต่อหลังหมู่ที่3ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคือเสียงแห่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีและสายทานพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรมายาวนานกว่า3ทศวรรษจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2517ณวัดค

0: เขาเป็นสมาชิกในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพร้อมจัดตั้งเป็นกลุ่มศิลปาชีพบ้านต่อหลังอย่างเป็นทางการโดยมีสมาชิกเริ่มต้น41รายปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านต่อหลังได้ปรับตัวต่อยอดสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับงานศิลปาชีพโดยมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นสมาชิกสามารถจัดหาฝ้ายมาผลิตและจำหน่ายเองในลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์อาทิลายนารารักลายพิกุลพลอยลายทองอุไรและลายพิกุลกนกสนนราคาหลาละ350ถึง380บาทตามความวิจิตรของลวดลายแม้วันนี้สังขารของสมาชิกจะร่วงโรยและจำนวนลดน้อยลงแต่จิตวิญญาณแห่งศิลปาชีพยังคงเต็มเปี่ยมสมาชิกทุกคนต่างตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสานงานทอผ้าเพื่อรักษาภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ชนดาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสูง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ติดตั้งโทรมาสติดเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำอัตโนมัติมีประโยชน์ในการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมตำแหน่งที่ติดตั้งคือบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งสถานีทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เป็นพื้นที่มากขึ้นหน้าที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาสนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานที่เป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานแบบแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

การใช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ1สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมก็เกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่การติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่ดักชุมชนของเพื่อนพึ่งพา

็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีทรมานนะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุซินลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนพาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนและก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็น

ในพื้นที่นะครับจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าหลายหลังนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยที่ว่าลูกเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตไปได้ในช่วงวิกฤตแล้วก็นำน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยไปมอบให้กับประช

ก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คนก็อย่าเสีย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายพระองค์ทรงปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยพระกรณียกิจเพื่อสังคมพระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยภาพที่โดดเด่นรอบด้านสืบสานพระปณิธานด้านสาธารณกุศลในฐานะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยครบวงจรอย่างยั่งยืนพระกรณียกิจหลากหลายด้านสะท้อนถึงพระปณิธานในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล

0: ังทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: ได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติกประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมเรนทิราเทพยวดีกรมในหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้

0: ว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงมองเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราและถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุค

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสรพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

น4เมตรในย่านงานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี141

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
6: เมื่อเวลา 15:03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงานสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะมาพบกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเป็นประจำทุก 4:00 น. ถึง 5:00 น.

0: คะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนล่างก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยช่วงนี้อากาศก็ยังแปรปรวนนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวอาจจะมีฝนตกลงมานะคะเรื่องของสุขภาพนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็วันหยุดนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันเลยล่ะค่ะวันอังคารที่28กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะถัดไปวันพุธที่29วันอาสาฬหบูชาแล้วก็ถัดไปวันที่30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะเรียกว่ามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวบางคนก็อาจจะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ลาอีกวันนึงนะคะจะได้หยุดกันต่อเนื่องหลายวันก็เหมือนว่าการจราจรนะคะอาจจะค่อนข้างหนาแน่นในเส้นทางที่จะออกไปต่างจังหวัดก็ศึกษาเส้นทางแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เช่นเคยค่ะในรายการของเราเนี่ยก็จะเปิดพื้นที่ให้ได้ปรึกษาปัญหากฎหมายกันนะคะเราจะมีทนายอาสาก็ดีทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดีเข้ามาพูดคุยกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสรรค์นะคะรองอธิบดีอัยการภาค9ค่ะซึ่งกำลังต่อสายอยู่นะคะใครมีคำถามต้องการจะสอบถามหรือปรึกษาปัญหากฎหมายกับท่านอัยการก็โทรมาได้เลยนะคะ022769717หรือ022769721นะคะสายด่วนมือถือ0817159551-3นะคะแล้วก็ท่านที่ฟังทางวิทยุอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะรับชมทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็ได้เห็นหน้าของผู้จัดรายการด้วยนะคะแล้วก็ฝากคำถามเอาไว้ได้นะทาง Facebook เช่นเดียวกันตอนนี้ไปทักทายท่านอาจารย์ณรงค์เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับ
0: ค่ะลมฟ้าอากาศเป็นไงบ้างคะภาคใต้ในช่วงนี้
1: ครับคุณสุภรัตน์
0: ครึ้ม
1: ฝนทุกวัน
0: ค่ะก็ช่วงนี้ก็มีคำเตือนนะภาคใต้ก็อาจจะมีฝนเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะถึงสิ้นเดือนเลยแล้วกลางวันอากาศร้อนไหมกรุงเทพนี่ร้อนมากเลย
1: ร้อนมากๆครับร้อนแล้วก็แดดเปรี้ยงนะครับแล้วพอเย็นๆก็จะเริ่มครึ้มแต่วันนี้ช่วงเช้าก็เริ่มครึ้มมาแล้วแต่ยังไม่มีฝนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับตกเย็นๆเนี่ยทุกวันนะครับแล้วก็แต่มันตกแบบไม่ใช่ฝนแบบพายุคุณสมรัตน
0: ์
1: เพราะยันสงขลาใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ฝนพายุเนี่ยไม่เป็นไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็กลัวในช่วงปลายปีมากกว่าเหมือนที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอย่างเงี้ยครับฝนนั่นแหละครับจะมีพายุมาด้วยอันนั้นจะน่ากลัวครับไอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับ
0: เป็นว่าเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของธรรมชาตินี่เราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญเหตุนะคะอย่ารอให้เหตุมาแล้วค่อยจะแบบชุกลุกนะฮะอันนี้มันจะไม่ทันการนะคะเรียกว่าเราก็หน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานรัฐนะก็ต้องเรียกว่าเตรียมตัวส่วนตัวท่านเองทุกๆบ้านก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดนะในช่วงเวลานี
1: ้
0: ด
1: ้
0: วยนะค่ะแม้มีข่าวดีนี่ก่อนที่จะเปิดสายแล้วคุยเรื่องกฎหมายกันนะคะก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของยูเนสโกใช่ไหมครับประกาศ
1: มรดกโลก
0: ธาตุนะเป็นมรดกโลกแล้วนะคะนี่ก็มีการเฉลิมฉลองกันนะฮะดีใจกันนะชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวภาคใต้ด้วยนะคะ
1: ครับก็รู้สึกแห่งแรกไหมคุณสุภรัตน์ภาคใต้
0: แห่งแรกของภาคใต้นะเห็นไปอย่างนั้น
1: เออที่เขาเขียนเนาะ
0: ใช่
1: เราก็เพิ่งรู้แล้วภาคใต้เราไม่มีมรดกเลยนะ
0: ค่ะค่ะก็คงจะอะไรนะหมายอย่างน้อยนี่ใครไม่เคยไปนะคนไทยก็ต้องไปสักครั้งหนึ่งนะคะนะเพราะว่าที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาบอกตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คึกคักเลยนะคะคนก็ไปทำบุญสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ดิฉันเองเคยไปแล้วในที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปสักการะวัดพระมหาธาตุเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่จังหวัดหนึ่งนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะเป็นว่
1: าแล้วก็ฟังนะแล้วก็มีประวัติศาสตร์แต่คนสมรรถประวัติศาสตร์มาจากอินเดียเราพยาอโศกสมัยก่อนเนาะตำมาอโศกที่เราไปอ่านเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับอย่าภาวนาอีกทีคุณสุรัตน์

0: จากมาถึงวัดพระโคของหาดใหญ่สงเอ้ยของสงขลา
1: อ๋อสงขลาก็
0: แล้วก็วัดช้างง่ายของปัตตานี
1: ค่ะค่ะ
0: แบบนี้ครับถ้าเกิดมันมาแบบนี้แล้วผมว่าเราน่าจะชูแนวนี้เนาะนะครับ
1: ในประเทศไทยเราเนี่ยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็พัฒนาธรรมมากมายเลยเอาแค่วัดเนี่ยโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่วัดนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยก็ไปทางลิ้มคนเหนียวหรือคือเป๊ะประวัติศาสตร์ทางอิสลามฝั่งโน้นเนี่ยเนา
1: ะ
0: นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าเอ๊ะภาคใต้ก็เริ่มมาแนวนี้แล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีเนา
1: ะ
0: นะครับที่ผลักดันแล้วก็ท่านลงมาก่อนสักเดือนที่แล้วมั้งครับท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับท่านชลิดาท่านลงมาแล้วก็มาถึงก็ตรวจดูความเพียงความพร้อมเนาะแล้วนำไปขึ้นทะเบียนในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะก็เขาบอกว่าถ้าถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะฮะ
0: ค
1: ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเที่ยวที่ไหนถ้าเราหาความรู้เนาะศึกษาประวัติศาสตร์มันก็จะซึมซับนะฮะไปแล้วก็จะได้มีนะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะกลับมาที่เรื่องกฎหมายของเรานะคะเรื่องใกล้ๆตัวบางทีเพื่อนบ้านกันแหมก็เรื่องเยอะเหลือเกินนะคะบางคนอาจจะปลูกต้นไม้กิ่งก้านไม้นะล้ำเข้ามาอันนี้ก็มีกรณีของสูบบุหรี่อยู่ในบ้านนะแล้วควันบุหรี่มันลอยข้ามรั้วบ้านไปนะฮะ คนที่สูบบุหรี่เขาก็บอกว่าก็บ้านของฉันน่ะฉันจะสูบอย่างไรก็เรื่องของฉันแต่เพื่อนบ้านนี่ก็บอกโอ้โหมันบ่อยเหลือเกินมันรำคาญนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหาสุขภาพด้วยเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยเข้าข่ายยังไงคะเรื่องควันบุหรี่ข้ามรั้วบ้านไปเนี่ยค่ะ
0: แต่ผมเพิ่งนิดนึงก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้นะครับมันมีเรื่องของกฎหมายบุหรี่ใช่ไหมครับที่เราเห็นอยู่ว่าตามร้านอาหารนะครับตามสนามบินตามสถานีขนส่งนะครับหรือสามตัวของขนส่งหรือขนส่งรถบัสรถทัวร์นะครับเขาก็จะกำหนดสถานที่สูบไว้คุณสมรัตน์เห็นไหมครับเขาไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยโอ้เราไปนะมันนั่งสูบคนแบบปะปนไปหมดเลยกับประชาชนที่นั่งหรือได้รวมไปถึงสนามฟุตบอลเลยนะที่เราเล่นบอลเลยน
1: ะ
0: เขาก็ห้ามนะห้ามนำบุหรี่มาสูบอะไรเงี้ยนะครับในบริเวณสนามฟุตบอลนะครับเพราะว่าการมองว่าบุหรี่เนี่ยบางทีคนดูดเนี่ยอัดรับไปน้อยกว่าคนสูบนะครับ
1: พ
0: อพ่นออกมาเยอะกว่าสูบนะคุณสมรัตน
1: ์
0: ที่พ่นออกมาเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีการห้ามและนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ากี่ปีคุณสมรัตน์จำได้ไหมสูบกัญชาอยู่ในคอนโดของตัวเองควันลอยขึ้นไปในคอนโดของเพื่อนข้างบนแล้วก็ร้องนิติแล้วเขาก็ร้องตำรวจร้องเขตก็ไปจับกลุ่มมันนะครับน่าจะเป็นต่างชาติมั้งครับตอนนั้นก็โดนจับเข้าไปเพราะสูบควันบุหรี่ขึ้นไปข้างบนก็เป็นการรบกวน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านบอกว่าท่านสูบบุหรี่อยู่ในบ้านของท่านโอเคเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ใช้สอยนะครับกรรมสิทธิ์ของตน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่อย่าลืมว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์อีกคนหนึ่งเนี่ยครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันขัดขวางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับทรัพย์สินที่เขาใช้ด้วยเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันกรรมสิทธิ์ทั้งคู่อ่ะคุณสมรัตน
1: ์ต่างคนก็ต้องเรียกว่าอย่าละเมิดสิทธิ์กัน
0: ใช่ครับคุณในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน1335บอกว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติประมวลกฎหมายนี้กฎหมายอื่นก็ตามแบ่งกรรมสิทธิ์นั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินคุณปล่อยควันมาคุณมันเหนือพื้นดินนะ
1: ค่ะ
0: คุณปล่อยควันเข้าไปแล้วก็1337เขาเขียนเลยว่าบุคคลใดใช้สิทธิ์ของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์มาคำนึงประกอบและตอนนี้คุณอาจารย์ท้ายบอกว่าท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นมีสิทธิ์จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปแล้วก็อีกอันนึงครับที่เราคุยคือไม่ลบล้างสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนเอาละคุณสูบบุหรี่คุณใช้สิทธิ์ของคุณในแดนกรรมสิทธิ์แต่แดนกรรมสิทธิ์ของคุณกำลังล้ำไปลอยไปถึงแดนกรรมสิทธิ์ของห้องอื่นหรือบ้านอื่นไอ้แบบนี้นะครับมันเป็นเหตุรำคาญครับเหตุรำคาญนะครับเพราะประเด็นรำคาญปั๊บเนี่ยมันไปเข้าอะไรครับนอกจากเหตุรำคาญแล้วมันยังเป็นการละเมิดตามกฎหมายแจ้งด้วยที่เขาต้องสูดออกควันบุหรี่ซึ่งเป็นผิดร้ายเนี่ยเข้าไปเนี่ยเป็นสองส่วนเลยนะ
1: ค่ะ
0: พอเป็นเหตุลำคาญกลายเป็นว่าผู้ใดทำให้เกิดควันกลิ่นเสียงอะไรต่างๆเนี่ยครับขึ้นมาแล้วทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเกิดความเดือดร้อนลำคาญเนี่ยอยู่ในพรบสาธารณสุข2535
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับขอห้ามทำห้ามเกิดนะครับทำไมคุณสร้างรางน้ำในบ้านของคุณแล้วมันไหลมาบ้านของผมแล้วผมป้องกันกัดขวางได้อันนี้คล้ายๆกับเรื่องสูบบุหรี
1: ่
0: ทำไมคุณขุดกำแพงแล้วปรากฏว่ากำแพงผมร้าวหรือบ้านผมผนังร้าวอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องการใช้แดงกรรมสิทธิ
1: ์
0: เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องเหตุลำคาญปั๊บเนี่ยนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันขัดขวางได้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเขตหรือเตือนก่อนก็ได้ในฐานะดีๆเน
1: า
0: ะ
1: คุยกันก่อนนะเพื่อนบ้านกัน
0: รบกวนนะครับถ้าคุณอยากจะสูบคุณทำเป็นที่สูบของคุณปล่อยปล่องขึ้นไปให้มันสูงพ้นจากลมหายใจได้ไหมนะครับมันพ้นออกไปได้นะครับมันพ้นออกไป
1: หรือว่าอย่ามาสูดข้ามกำแพงข้างกำแพงที่ติดกันนะ
0: ใช่หรือว่าดูทิศทางลมหน่อยถ้าหลังบ้านมันออกไปสู่ป่ากบทะเลสาบบึงคุณก็ไปข้างหลังหน่อยได้ไหมอย่าให้มันมาทิศทางลมมาพัดเราอย่างนี้ครับนะครับ
1: โทษเป็นยังไงคะโทษเป็นยังไงคะ
0: คุยกันแล้วไม่รู้เรื่องคุณสุภลักษณ์ก็ต้องไปแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะครับมันผิดทันทีที่เป็นละเมิดแต่ไม่มีโทษทางอาญาแต่มีโทษทางแพ่งก็คือทำให้เดือดร้อนรำคาญหรือถ้าป่วยเจ็บก็จะต้องรักษาพยาบาลแต่ในคดีอาญาเนี่ยนะครับเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนครับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือสำนักงานเขตหรือเทศบาลหรือตัวอบต.เขาจะมาตรวจนะครับเหมือนมาตรวจร้านอาหารที่ขัดผัดก็ผัดเดือดน้ำเทลงไปในหน้าบ้านนี่แหละ
1: คร
0: ับส่วนกระปุกพวกนี้เขามาตรวจ
1: อันนี้แหละค่ะเพราะคือพอมาตรวจเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้มาตรวจตอนที่เขากำลังสูบบุหรี่หรือว่าเราจะต้องมีหลักฐานถ่ายไว้ให้เห็น
0: คุณสุภรัตน์ตอนร้องเรียนเราต้องเก็บตัวร้องเรียนอยู่แล้วร้องเรียนอยู่แล้วต้องเก็บวิดีโอต้องเก็บภาพถ่ายนะครับหรือต้องจดวันเวลาไว้หน่อยให้รู้วันที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็เราก็ส่งให้เขตไปเจ้าหน้าที่ไปเมื่อเขามาตรวจสอบแล้วก็ได้ความตามนั้นจริงนะครับอาจจะให้ระงับยับยั้งนะครับถ้าไม่ทำก็จะออกเป็นคำสั่งคุณสุภรัตน
1: ์ส่วนใหญ่เจ้าที่เขาก็จะเตือนก่อนใช่
0: ไห
1: มฮะ
0: ก็เตือนก่อนนะครับแล้วก็หากไม่ฟังก็จะออกเป็นคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรงนั้นนะครับเมื่อขัดคำสั่งนั่นแหละคุณสุภรัตน์ถึงจะมีโทษ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเมื่อขัดคำสั่งนั่นแหละถึงจะมีโทษนะครับในโทษของมาตรานี้นะครับก็จะเป็นความผิดนะครับในอัตราคุกจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อันนี้เรียกว่าถ้ายังฝ่าฝืนนะเพิกเฉยนะคะ
0: ต้องออกคำสั่งนะแล้วถึงจะฝ่าฝืนแล้วจึงจะมีโทษปรับแล้วก็ไม่ปรับก็ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีฟ้องศาลนะครับนั่นคืออาญานะครับแต่เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะ
1: ค
0: ุณสมรัตน์ไม่ใช่เราน
1: ะ
0: นั่นคือเราแจ้งเสร็จเรียบร้อยแต่ฝ่ายเราเองนะครับยังมีอีกกฎหมายหนึ่งที่สามารถที่จะดำเนินการกับการป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้ที่มาก่อให้เกิดความเสียหายกับเรานั้นทำต่อได้ก็คือหากเราไม่ประสงค์จะร้องเรียนเราสามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งโดยตรงต่อศาลได้เลยก็เรียกว่าฟ้องให้งดกระทำการ
1: ค
0: ุณสุภรัตน์เคยได้ยินไหมที่อีกบ้านหนึ่งเลี้ยงสุนัขแล้วเห่าทั้งคืน
1: อ
0: ีกบ้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนอนไม่หลับ
1: ไม่ได้นอนค่ะ
0: นะครับไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าการรบกวนเหมือนกันเหตุสำคัญเหมือนกันอีกฝั่งนึงไปยื่นคำฟ้องต่อศาลได้เลยว่าขอให้อีกข้างบ้านเนี่ยระงับการสูบบุหรี่ในบริเวณหน้าบ้านแล้วพ่นมาทางทิศทางของเรา
1: สมมติว่าร้องเจ้าหน้าที่แล้วเอ้ามันไม่ได้คืบหน้าหรือว่าไม่ทันใจอย่างไรนะคะหรือไม่เป็นผลก็ไปร้องต่อศาลโดยตรงได้
0: ใช่ถ้าเราเจ็บป่วยมีคนแก่อยู่ในบ้านคนชราต้องรักษาต้องใส่ออกซิเจนแล้วเรามีเหตุฉุกเฉินเราสามารถยื่นคำร้องฉุกเฉินเข้าไปกับคำฟ้องแล้วศาลจะไต่สวนในวันสองวันนั้นเลยนะครับแล้วให้ออกคำสั่งหากศาลออกคำสั่งให้ระงับการกระทำหรือเปลี่ยนการกระทำแล้วปรากฏว่าเราก็แจ้งคำสั่งศาลให้เขาไปโดยเจ้าที่ศาลหรือโดยไปรษณีย์ก็แล้วแต่เมื่อไปแล้วยังขัดขืนอีกคุณสมรัตน์ยังทำต่ออีกนั้นก็เรียกว่าการบังคับคดีตามคำพิพากษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโจทหรือเจ้าหนี้หรือโจทตามคำพิพากษานั้นสามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้ออกหมายจับคนที่ทำนะครับมาศาลเพื่อทำการไต่สวนหากศาลเห็นว่ามีสิทธิ์ที่จะทำสามารถปฏิบัติได้และไม่ปฏิบัติโดยจงใจขัดขืนเนี่ยศาลจะจับขังเอาไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลได้อันนี้ก็อีกทางหนึ่งเหมือนกันอีกทางเหมือนกันแล้วก็หากเจ็บป่วยหรือการได้รับการพยาบาลมีบัตรรับรองว่าใบรับรองว่าเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่หรือเสพควันบุหรี่นี่จริงก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนเมื่อที่ผมบอกไงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ด้วยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันนะคะการใช้สิทธิ์ของคุณก็ต้องไม่ไปละเมิดหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอันนี้ถึงจะอยู่ร่วมกันได้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยเห็นอกเห็นใจกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วแหมฉันไม่ชอบใจเพื่อนบ้านอยู่แล้วเห็นเขาจุดบุหรี่สูบฉันถ่ายแล้วฟ้องทันทีอะไรอย่างนี้ บางทีมันก็ต้องดูเหมือนกันใช่ไหมคะว่าไอ้ที่สูบไอ้ที่ควันมาเนี่ยมันขนาดไหนแล้วมันบ่อยมันถี่แค่ไหนจนเรารู้สึกไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็อย่างนึงคุณสมบัติเตือนนิดนึงก็คือพื้นที่คนสูบบุหรี่น้อยลงทุกที่เลยนะ
1: ผมว่าดีที่สุดกว่าเมื่อก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดนี่ควรจะเลิกดีกว่าเพราะต่อไปคุณจะไม่มีที่สูบเลยนะ
1: จะกลายเป็นคนที่แบบว่าเขาจะมองคนด้วยสายตาแปลกใช่ไหม
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือบางคนก็ไปเลี่ยงสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: อันนี้แหละอันนี้แหละนะ
0: คนไม่มีควันปั๊บเนี่ยคุณอย่าลืมนะคุณโดนจับนะ
1: มันมีกลิ่นนะ
0: มีกลิ่นนะบุหรี่ไฟฟ้ายังมีกลิ่นแล้วก็โทษทีที่เราจับได้ทุกวันนี้ดำเนินคดีก็คือดันไปใส่โคเคนดันไปใส่เฮอเมทแอมเฟตามีนแปะอยู่ที่ท่อมันด้วยครับตอนนี้เราฟ้องคดีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไปติดไอ้นุ่นมาด้วยครับติดคราบเอทแอมเฟตามีนมาด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็
1: ม
0: ีแต่ว่ายังไงก็ตามบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวบุหรี่ไฟฟ้าตัวอุปกรณ์มันเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรแล้วก็เป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายสคบอันนี้มีโทษจำคุกอีกต่างหากเลยถ้าเจอเข้าไปว่าเริ่มดีกว่าครับผมว่าเริ่มดีกว่าครับผม
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสูบบุหรี่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะคะอย่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญแม้พูดถึงความเดือดร้อนรำคาญดิฉันก็เห็นข่าวนี้แล้วก็เป็นประเด็นกันมากเลยนะกับนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวอิตาลีที่ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ส่งเสียงโวยวายอะไรนะคะก็มีคนไทยเขาก็เตือนว่าให้เงียบๆหน่อยนะก็พูดกันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแต่เหมือนกับว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้เขาก็ไม่นำพาแถมยังมีการพูดกลับมาอย่างที่แบบเสียมารยาทด้วยนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ต้องขอโทษขอโพยแล้วแหละนะคะเพราะทางสถานทูตอิตาลีเขาก็เรียกว่าได้ให้กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยได้ขอโทษแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะคะเรียกว่านักท่องเที่ยวเหมือนนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวที่ต่างประเทศอ่ะถ้าเราไปโวยวายหรือทำอะไรไม่คนเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันนะ
0: จริงๆน่าจะเกิดกับคนไทยเนาะที่ไปเสียงดังเนาะเพราะเราเนี่ยเป็นคนร
1: ่
0: าเริงสนุกสนาน
1: ส่วนใหญ่คนไทยจะไปแบบว่า
0: คนไทย
1: คร
0: ับ ผมเองก็เคยเจอรุ่นเราเวลาจัดอบรมตามโรงแรมต่างๆครับเชียงใหม่ขอนแก่นขึ้นบนเนี่ยครับพอตื่นเช้ามาเนี่ยเรามักจะเจอกันที่ร้านล็อบบี้อาหารใช่ไหมครับแล้วก็บอกเป็นไงครับพี่เป็นไงเมื่อคืนไปไหนฝรั่งนี่เขาเอามือนี้มาปิดปากแล้วจุ๊บๆเลยเขานั่งอ่านหนังสืออยู่เขานั่งกินกาแฟอยู่เนี่ยบอกว่าตายแล้วเราไปรบกวนเขาซึ่งจริงๆเราจะเป็นคนไทยที่สวัสดีตอนเช้ากันทักทายกันแล้วเราจะเสียงดังแต่วันนี้ในรถไฟฟ้าที่เราเห็นนะครับไม่น่าเชื่อแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือที่เราเห็นว่าก็คือการไม่เหยียดผิวไม่มีอยู่จริงนะครับไม่น่าเชื่อนะครับที่พูดจาเนาะแล้วก็เกิดไม่แน่ใจเขาเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเปล่าตรงนี้ครับก็แสดงว่าทัศนคติกับคนเชื่อยังมีอยู่เนาะ
1: แต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะพลังโซเชียลนะเขาก็ตามนี่ก็รู้เลยนะว่ากลุ่มนี้ไปตรงไหนยังไงนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบกลับประเทศเขาละอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วคนไทยนี่เขาจำได้นะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคนฝรั่งคนอิตาลีเหมือนกันเนี่ยเขาก็แสดงความไม่พอใจเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มบุคคลละกันนะไม่ได้เหมาแบบว่า
0: ไม่ได้เหมารวม
1: ไม่ได้เหมารวมนะฮะแล้ววัยรุ่นวัยคึกขนองอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะได้ประสบการณ์นะในการไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องทำตัวให้ดีอย่าเสียมารยาทนะฮะในท้องที่ที่เราไปนะคะค่ะมีคุณผู้ฟังแจ้งมานะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญเนี่ยก็มีคนถามมาว่ากรณีกลุ่มวัยรุ่นปาร์ตี้เสียงดังในอพาร์ตเมนต์นะแจ้งความแล้วแต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังเสียงดังนะคือเดือนนึงเนี่ยเขาจะปาร์ตี้กัน 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็เขาก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันกลัวจะถูกทำร้ายอะไรแบบเนี้ยนะคะแบบนี้จะทำอย่างไรก็คือถ้าจะไปบอกเองเนี่ยเขาก็กลัวใช่ไหมคะก็คงจะต้องแจ้งนิติหรือว่าเจ้าหน้าที่นะฮะ
0: อันดับแรกต้องนิติก่อนครับเพราะว่าถ้าเป็นอาคารชุดหรือกรรมสิทธิ์ชุดนะครับที่เป็นคอนโดเราจะมีกรรมการต้องแจ้งนิติก่อนเพราะในข้อบังคับของนิตินะครับ เลี้ยงสัตว์สุนัขส่งเสียงเดือดร้อนรำคาญหรือทำให้เกิดเสียงดังเนี่ยจะมีค่าปรับ
1: ค่ะ
0: นิติไม่ดำเนินการนะครับในตัวของสมาชิกเนี่ยก็ดำเนินการกับนิติได้แต่ในเรื่องทับเหตุทันทีเนี่ย191ครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเดือดร้อนรำคาญครับมีความผิดตามกฎหมายอาญาปรับไม่เกิน 5,000 บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับขอให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเป็นความผิดอาญาอยู่แล้วนะครับส่งเสียงดังเนี่ยครับก็เพราะฉะนั้นสปหรือร้อยเวร02ที่เราเจอรถสายตรวจนะครับเขาต้องมาแล้วครับเหตุเขาต้องมาแล้วครับเหตุแล้วก็มาแจ้งให้ทราบว่าเบาๆนะมีคนแจ้งถ
1: ้
0: ามาอีกแจ้งอีกรอบนึงอีกนะครับก็ต้องจับดำเนินคดีแล้วถ้าไม่จับดำเนินคดีนะครับคุณก็ร้องเรียนโรงพักนั้นไปยังผู้การจังหวัดได้เลยว่าแจ้งไป2ครั้งอย่าลืมนะครับ191ที่คุณโทรไปเนี่ยนะครับมันมีทั้งบันทึกเทปด้วยซ
1: ึ่
0: งคนต้องปิดระเบียบความลับนะครับเป
1: ิ
0: ดเผยมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคนที่เป็น191ต้องรับผิดชอบแล้วดำเนินการทั้งวินัยและอาญาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโทรไปเลยครับโทรไปแจ้งให้เขามาแล้วครับเหตุอย่าทนทรมาน
1: ค่ะ
0: นะครับครับผม
1: เอาละค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นปาร์ตี้หรือบางทีก็ไม่ใช่วัยรุ่นแต่ก็เสียงดังก็ต้องให้แบบว่าช่วยกันเตือนนิดนึงนะคะว่าให้พอดีพอดีและพองามแล้วกันนะฮะค่ะเอาละค่ะ 16:30 นาทีขออนุญาตพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าใครมีคำถามต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาก็จะเปิดสายให้ได้คุยกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้

0: 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะกลับมาในช่วงที่2มีคำถามอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์นะคะรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะพร้อมปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะมีคำถามฝากถามมานะคะว่ากรณีคุณแม่ซื้อที่ดิน2งานแล้วก็ได้ทำใบแบ่งแยกที่ดินเรียบร้อยแล้วใบออกมาแล้วแต่เหลือแต่เจ้าของที่ดินเซ็นโอนแต่เขาไม่ยอมไปเซ็นโอนเราสามารถฟ้องร้องได้ไหมคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำหนังสือซื้อขายเอาไว้เนื่องจากว่าเชื่อใจเอาสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ
4: มีคุณสุรัตน์พอมีข้อมูลนะครับว่าได้ส่งมอบให้เราเข้าอยู่หรือยัง
3: เนี่ยข้อมูลมีเท่านี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าได้เข้าอยู่หรือเปล่าแต่ว่าซื้อที่มาน่าจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยหรอกค่ะนะซื้อที่มา2งานมีการแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าซื้อส่วนหนึ่งนะประมาณนั้นแล้วก็น่าจะชำระงงชำระเงินไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าไม่ได้เซ็นโอนมาให้ค่ะ
4: ครับอันนี้เป็นประเด็นว่าที่เรามีข้อมูลไม่พอถ้าเราได้พอเราจะได้ซักถามประเด็นนิดหนึ่งซื้อที่ดินปกติที่ดินนะครับหากมีการจะซื้อจะขายกันเนี่ยแล้วมีการแบ่งแยกเป็นโอนเนี่ยครับคนที่ทำได้ต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าของโฉนดไงที่ให้ถามตรงนี้นะครับก็คือว่าใครเป็นคนไปแบ่งแยกแบ่งโอนให้เราหรือว่าเขาตกลงที่จะแบ่งให้เราแล้วบอกเอาไปเลยคุณครอบครองเลยของคุณสองงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับไอ้แบบนี้ครับแล้วยังไม่โอน
3: ข้อมูลเพิ่มเติมคือยังไม่ได้เข้าไปอยู่นะคะแล้วก็มีการแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่เจ้าของที่ดินมาเซ็นโอนแต่ว่าเขาไม่ยอมมาเซ็นโอนฮะแล้วเราก็ไม่มีหนังสือสัญญาซื้อขายด้วยนะ
4: คุณสมรัตน์คำว่าแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือชื่อเป็นโฉนดของเราแล้วสิ
3: น่าจะ อาจจะเป็นเจ้าของเขาแบ่งเอาไว้เตรียมที่จะโอนให้เราหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้โอน
4: พอภาษาคำพูดเนี่ยมันจะสับสนเลยโอเคนะครับได้แบ่งเป็นสัดส่วนแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนา
3: ะ
4: แต่ว่าไม่ยอมมาโอนให้เรามาโอนให้เรานะครับปัญหาต่อมาก็คือหนึ่งเราจ่ายเงินแล้วหรือยังนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการทำจะซื้อจะขายเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเป็นหลักฐาน
3: นี่แหละปัญหาก็คงจะเชื่อใจกันไม่ได้ทำเป็นหนังสือเอาไว้เนี
4: ่
3: ยแต่มันก็ต้องมีหลักฐานการโอนเงินหรือว่าการจ่ายเงินกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: พอจะใช้ได้ไหม
4: มันก็ต้องมีตามกฎหมายครับบอกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยครับ
3: ค่ะ
4: สัญญามันบังคับได้ในสัญญาจะซื้อจะขายอยู่นะแต่ว่าในการซื้อขายที่ดินต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
3: ์
4: ก็ต้องมาดูอีกคนสมรรถว่าที่ดินเป็นที่ดินโฉนดหรือนส.3ถ้าโฉนดเนี่ยต้องจดทะเบียนที่ที่ดินแต่ถ้าเป็นนส.3นส.3ก.สค.1เนี่ยนะครับมันแค่ส่งมอบเอกสารกับตัวของเงินแล้วให้เราเข้าครอบครองเนี่ยมันครอบครองต่อได้เลยแล้วหลังจากนั้นตัวเราเองก็ไปเอาชื่อสค.1นส.3นส.3ก.ที่มีชื่อเขาเนี่ยก็ออกโฉนดเองก็ได้ครับหรือเราน3สค1น3กอของเขามันถือไว้กับเราแล้วเราอยู่ในที่ดินเนี่ยเราก็ได้สิทธิ์ครอบครองครับ
3: ค่ะ
4: ไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้โอนก็ได
3: ้
4: นะครับไอ้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเอางี้ข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าคนถามอยู่ปัดไหนเนี่ยท่านไปหาอัยการสักนิดหนึ่งนะครับไปเลยไปพบอัยการว่
3: า
4: ที่ตกลงจะซื้อจะขายกันเนี่ยได้มีการจ่ายเงินกันบ้างหรือยังนะครับได้สมมติพื้นที่ให้เราหรือเปล่า
3: ค่ะ
4: ไอ้แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้พอประมาณที่จะคุยกันต่อได
3: ้
4: พอที่จะดำเนินคดีกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนโอนไม่ได้มีการจ่ายเงินไม่ได้มีการครอบครองเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะเขาเปลี่ยนใจไปขายคนอื่นได
3: ้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจ่ายเงินจ่ายทองไปหรือยังใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: แต่ปกติแล้วก็ต้อง ถ้าเป็นโฉนดก็วันเดียวกันน่ะนะฮะจ่ายเงินจ่ายทองแล้วก็โอนกันวันนั้น
4: หรือมัดจำนะหรือมัดจำ
3: ค่ะ
4: นะครับหรือมัดจำไว้ไอ้ทางก็จะเชิญที่อีกฝั่งนึงมาถ้ายังไม่ทําสัญญาจะซื้อจะขายกันเนี่ยเราก็จะทําสัญญาให้นะครับเปจาเคลียร์ให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากําหนดวันโอนไปเลยเราก็ทําบันทึกก็ตกลงเลยบอกว่ายังยืนยันจะขายอยู่เหมือนเดิมมั้ยยืนยันก็ไปโอนกันที่ดินเลยนะครับอันนี้เราจะดําเนินการให้หรือถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งตายไปทายาทเค้าเนี่ยยังประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญากันอยู่มั้ยอัยการก็จะเอาทายาทมาทําบันทึกแล้วก็ไปจัดการโอนกันให้นะครับเพราะบางทีไม่โอนไม่โอนนี่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าคนโอนตายไปแล้วหรือเปล่า
3: แล้วก็ไม่รู้ที่เจ้าของเขาไม่ยอมเซ็นโอนนี่เพราะอะไรใช่ไหมคะ
4: ใช่อ
3: ันนี้ข้อมูลก็คือเราตอบได้คร่าวๆเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังที่ถามมาเดี๋ยวทีมงานยังไงก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันแล้วก็ถ้าต้องการจะสอบถามในรายละเอียดเนี่ยนะคะก็ไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดท่านอยู่นั่นเอง
4: เอาเอกสารสิทธิ์ไปด้วยอย่างน้อยผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ในมือการที่เราจะไปซื้อที่ดินจากเขาเนี่ยอย่างน้อยเหมือนผมไปซื้อที่ดินคุณสุภรัตน์เนี่ยผมต้องถามก่อนสค.1 นร.3 นร.3 ก.ทำให้ผมดูหน่อยผมจะได้ไปตรวจกับที่ดินนะครับว่าอันนี้เป็นของจริงหรือเปล่าแล้วที่ดินมันอยู่ระหว่างเต็มนี้ตามนี้จริงไหมอ
3: ันนี้แหละค่ะก็เลยอยากให้ท่านอัยการได้พูดเป็นการเตือนใครต่อใครก็แล้วแต่นะที่จะซื้อขายที่ดินเนี่ยนะว่าหนึ่งเอกสารสิทธิ์เป็นอะไรแล้วมันจริงไม่จริงบางทีมันมีปลอมกันนะมีเหมือนกันนะฮะ
4: มีปลอมทุกอย่างนร3โคซ้ําสวยอย่างดีแต่ใบพิมพ์เนี่ยไม่ใช่รหัสที่ส่งมาพิมพ์ที่จังหวัดนี
3: ้
4: นะครับเพราะเรื่องของใบพวกนี้เค้าจ้างพิมพ์นะทั้งโฉนดทั้งนร3เนี่ยเค้าจ้างพิมพ์มาเป็นพิเศษบางทีรหัส0001เนี่ยก็ส่งไปเชียงใหม
3: ่
4: มันมาอยู่ที่กระบี่อย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช
3: ่
4: มันอยู่ที่เชียงใหม่นู่นรหัสเนี้ย0001ถึง100,000ฉบับแรกเนี่ยก็ไปภาคเหนือนะครับไปที่เดี๋ยวมาภาคใต้เนี่ยมันปลอมนะโฉนดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูเอาไปขอเลยฮะถ้าขอจริงได้นะครับก็ไปขอให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจดูให้ถ้ามั่นใจดีกันทั้งคู
3: ่
4: หรือไม่อย่างน้อยก็ได้สำเนามาคุณสมบัติได้สำเนามาก็ไปให้ที่ดินก็ตรวจเลขโฉนดตรงไหม
3: ตรงไหม
4: นะครับพอตรงปุ๊บเนี่ยก็ตรวจให้หมดเลยว่าแล้วหลังโฉนดเนี่ยใครเป็นเจ้าของปัจจุบันบางคนได้เฉพาะใบหน้ามาแล้วคนที่ขายมาชื่อสมคิดนะครับพอไปดูใบหลังโฉนดโอนไปสามทอดแล้วกลายเป็นชื่อนายกไปแล้ว
3: นั่นสิน
4: ะครับหรือกลายเป็นธนาคารอยู่อย่างเงี้ยครับจำนองอยู่ขายฝากอยู
3: ่
4: ไอ้เนี้ยเราจะได้ดูให้สุดเลยแล้วหลังจากนั้นไม่พอคุณสมรัตน์บอกให้เตือนแล้วก็บอกเตือนอีกทีนึงก็คือไปดูที่ตั้งหน่อย
3: ที่ดินมีอยู่จริงไหมอยู่ตรงไหน
4: มันสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมกระตูราดด้านหน้าติดถนนสาธารณะด้านข้างติดถนนซอย มันจริงหรือเปล่าโอ้มีถนนสองด้านในคุณสุภรัตน์ใช่แล้วก็ถ้าพาไปได้ก็ให้นายหน้าพาไปชี้อย่าไปดูเองเดี๋ยวนายหน้าบอกว่าเอ้าก็คุณไปดูเองฉันจะไปรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยให้นายหน้าก็ไปชี้เลยไอ้พวกเนี้ยมันจะจับตอนช่อโกงได้ว่า
3: ค
4: ุณไปชี้ผมเองตรงเนี้ยนะครับผมเคยทำคดีที่จ่าตำรวจคนนึงจะลงทุนน่ะซื้อที่ดินตั้ง11ไร
3: ่
4: แล้วไปชี้ผิดแปลงแล้วเขาจะสร้างโรงงานมีทั้งด้านหน้าและด้านข้างปรากฏว่าชี้ผิดแปลงครับแล้วเขาก็ถ้ามั่นใจพอจะเข้าไปครอบครองเจ้าของมาเลยคุณสมรักเอ้ยของผมออกไปนะครับพอไปเจอปั๊บโอ้แพ้ก็ดีครับแพ้ก็ดีเขาเลยมาฟ้องเรียกเงินกลับฟ้องก็เรียกเงินกลับแล้วก็เอาไปจ่ายแล้วคุณสมรักเขาไม่มีอะไรให้ยึดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปดูด้วยว่าที่ดินเราเป็นตามรูปเรียกว่ารูปที่ดินแหละที
3: ่
4: คุณสมรักเห็นหลักหมุดเนาะบางทีก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมตั้งหมูห้าเหลี่ยมมุมตรงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย
3: หรือถ้าเราไม่รู้ก็หาผู้รู้ไปด้วยนะ
4: ใช่ครับ
3: นายหน้าก็ต้องดูให้ดีๆเหมือนกันนะคะบางทีพี่มิตรมาสวนรอยนะนะ
4: ใช่แล้วมาเอาพี่มิตรมาทั้งโฉนดปลอมมาทั้งบัตรประชาบางคนร้ายมากก็คือเอาบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่นเนี่ยมาใส่หน้าของเราเอง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ให้เราให้หน้าของคนที่ขายเนี่ยไปชื่อบัตรคล้ายกับเจ้าของโฉนดที่ดินนะพวกนี้ปลอมได้ทั้งบัตรนะครับบางคนปลอมสำเนานะครับได้สำเนามาเอาสำเนาของคนอื่นนั้นมาใส
3: ่
4: นะครับมาเยอะเลยที่เจอหมดนะครับอันนี้คือพวกมิจฉาชีพที่กู้เงินและพอสุดท้ายพอเขาจะไปบังคับคดีปรากฏว่าของนี้ปลอมที่เราเจอต่อไปก็ดูผังเมืองนะครับคุณจะซื้อทำอะไรซื้อทำบ้านคุณก็ไปดูผังเมืองบ้านอย่าไปซื้อผังเมืองสีม่วงพอไปซื้อผังเมืองสีม่วงก็เรียบร้อยเลยครับไปซื้อผังเมืองสีม่วงก็เรียบร้อยเลยเพราะว่าผังเมืองสีม่วงเป็นอุตสาหกรรมอันนั้นได้มาแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นนะครับได้โรงงานมาแน่ข้างๆนะครับนะครับผังเมืองโรงเรียน ผังเมืองลงอะไรนะบ้านพักอาศัยหนาแน่นอย่างเงี้ยครับ
3: อันนี้ก็สำคัญ
4: ต้องไปดูของเมืองด้วยแล้วก็ดูเรื่องเวียนคืนต้องสมรัก
3: ค่ะ
4: ไปดูว่าเออที่ดินตรงนี้เขาจะสร้างถนนหรือเปล่า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้ซื้อไปล้านห้าน
3: ะ
4: ครับไม่ทันได้ปลูกเลยปรากฏว่าเขาเวียนคืนได้ไงได้มา700,000อย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ต้องดูแนวทางดูผังเมืองดูเส้นทางเวียนคืนนิคมอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี
3: ้
4: นะครับประมาณนี้ครับ
3: เพรา
4: ะอ
3: ี
4: กอันที่คุยเมื่อกี้คือภาระผูกพันคุณสมรัตน์จำนองอยู่หรือเปล่
3: า
4: จะ
3: มี
4: คนไปซ
3: ื้
4: อม
3: า
4: จนนี่เจ้าหนี้เขาโอนไปกี่ทอดเจ้าหนี้เขายังได้น
3: ะ
4: ขายฝากอยู่หรือเปล่าต้องรีบไถไปในเวลานะไม่ใช่ทำสัญญาจะซื้อจะขายปรากฏว่าไม่บอก
3: ไปซื้อแล้วโดนยึดอีก
4: โดนยึดอีกเจ้าหนี้บอกว่าหลุดขายฝากเพราะฉะนั้นเป็นของผมแล้วบอกว่าผมทำจะซื้อจะขายจะโอนเดือนหน้าเดือนหน้าไม่ทันแล้วคุณเพราะว่ามันหลุดสายฝากตั้งแต่เดือนนี้อย่างเงี้ยครับเราได้จ่ายตังค์มัดจำไปแล้วคราวนี้ต้องมาฟ้องเรียกมัดจำคืนซึ่งเขาไม่มีเงินให้เราคืนหรอกครับ
3: ม
4: ันเลยฝากไว้ตรงนี้ครับผม
3: เอาเป็นว่าอะไรก็ตามนะที่มันเกี่ยวกับการที่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะต้องระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษนะคะถ้าเราไม่รู้เราก็เนี่ยแหละค่ะปรึกษา
4: ครับ
3: นะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
4: อัยการก็ได้ทุกสำนักงานสมรัก
3: ค่ะ
4: นะเราชอบกลัวไปหาอัยการกันนะครับเราเป็นผู้เดือดร้อนไม่ต้องกลัวนะครับ
3: เราไม่ได้เป็นจำเลยไม่ได้เป็นผู้ต้องหา
4: ใช่เวลาผมพูดกับบรรยายชาวบ้านนึกว่าอัยการไม่ใช่ยักษ์ที่น่ารักก็ยังมี
3: นี่
4: ก็คืออัยการสคช.นี่แหละครับ
3: สโลแกน
4: เดินก็ไปเลยนะพูดตลอดนะครับแล้วก็คิดอะไรไม่ออกบอกอัยการเราพยายามใส่ตรงนี้เข้าไปให้ชาวบ้านได้รู้จักอัยการคุ้มครองสิทธิ์มากยิ่งขึ้นนี่เหมือนคุณสุภรัตน์เห็นไฟไหม้แล้วคนตายที่ผับถูกไหมครับนี่ประชาสัมพันธ์เลยนะท่านที่ดีคุ้มครองสิทธิ์นะครับท่านกฤษณวัฒน์ให้น้องอัยการทุกจังหวัดไปที่บ้านงานศพทุกงาน
3: เขาดีจังเลยอ
4: ่
3: ะ
4: อัยการไปทุกงานศพนะครับใครอยู่จังหวัดอีสานใครอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อัยการไปงานศพทุกงานแล้วก็ไปแล้วก็ช่วยงานศพด้วยแล้วก็ไปสอบถามญาติๆว่าขาดอะไรไห
3: ม
4: เขามีประกันสังคมหรือเปล่าเขามีเงินเขามีประกันชีวิตไห
3: ม
4: เขามีตัวพรบค่าทดแทนหรือยังเราไม่ได้ไปคนเดียวเราไปกับยุติธรรมจังหวัดเราไปกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3: ์ทำงานร่วมกัน
4: ร่วมกันเป็นทีมนะครับ
3: ลงไปเป็นทีมเลย
4: โอบเป็นทีมแล้วไปยืนอยู่10 กว่าคนนะครับการชาติก็ไปการชาติจังหวัดเนี่ยเอาของใช้ส่วนตัวไปให้พ่อแม่ก่อนเพราะลูกเขาคือรายได้หลักไงที่เขาตายเนี่ยนะครับลงทุกบ้านคุณสมรัตน์ลงไปดูชาวบ้านนะครับให้เป็นความช่วยเหลือมีมรดกไหมต้องจัดการทรัพย์สินไห
3: มต้องอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ต
4: ้
3: อง
4: ในบัญชีไหม
3: ไปถึงที่เลยนะฮะอย่า
4: น้องๆรายงานกลับเข้ามาในรายกลุ่มไอ้การจังหวัดเป็นความประทับใจที่อย่างน้อยในวันที่คุณไม่มีใครเนี่ยคุณก็มีที่ปรึกษากฎหมายอย่างดีคืออัยการ
3: อัยการใช่
4: นะครับประกันสังคมเราเป็นทีมสายวิชาชีพไงเขาเสียชีวิตคนเดียวเนี่ยเขากระทบหลายมุมเลยนะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะก็อย่างน้อยเนาะยังมีเจ้าหน้าที่นะที
4: ่
3: พึ่งได้นะทางอัยการนะพร้อมที่จะดูแลประชาชนนะคะค่ะช่วงนี้มีสายคุณลุงจันทร์คุณลุงจันทร์จากเชียงใหม่นะคะนี่ก็แฟนประจำนะคะ
4: ค
3: ุณลุงจันทร์จะสอบถามเรื่องที่ดินที่เคยปรึกษามานะคะคุณลุงจันทร์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับอยู่ครับสวัสดีครับท่านอัยการครับผม
3: ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับผม
3: ช่วยเล่าอีกครั้งนึงค่ะลุงจันทร์
5: คือผมที่ผมไปประมงมาได้จากกรมบังคับคดีนะที่ผมเคยเล่าให้ท่าน
3: ค่ะ
5: ลองทีแล้วนะครับเพราะผมตอนนี้ผมผมเมื่อก่อนที่จะรายการผมได้โทรไปที่เจ้าของคนที่อยู่ใกล้ๆนั่นนะครับคนที่เขาดูแลนะครับเขาก็ได้ทำการทำปลูกผักพืชล้มลุกนะครับทำสวนทำเข้าไปละแล้วผมอยากจะถามว่าที่นั้นผมก็ไม่ได้อาศัยตรงนั้นนะครับเพราะผมอยู่เชียงใหม่ที่มันอยู่ที่ปากทางลำพูนนะครับแล้วผมอยากจะเรียนถามถ้าอัยการว่าเราจะทำที่ทางออกเนี่ยนะครับเราต้องไปพึ่งอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ไหมครับคือผมมาคิดว่าเพราะมันดูมันจะไม่ค่อยนั่นนะครับจะสืบไปเรื่อยๆฮะเลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะต่อนั่นต่อราคาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวว่าจะถึงเวลานั้นก็จะคุยกันเนี่ยมันเข้ามาหลายปีแล้วครับผมกลัวมาถึง10 ปีปุ๊บพวกนี้มันจะไปครอบครองเพราะผมนานๆผมไปทีครับตาผมก็ไม่มองไม่เห็นนานสัก3 ปีผมก็ไป
4: ลุงจันทร์ครับที่ดินลุงจันทร์เป็นที่ดินมีโฉนดไหม
5: มีโฉนดครับผม
4: มีโฉนดซื้อขายท่อตลาดมานะ
5: ครับผม
4: และปัจจุบันเป็นชื่อของลุงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอนเรียบร้อยนะ
5: โอนเรียบร้อยครับ
4: โอเคโอนเรียบร้อยแล้วคนที่อยู่ในสวนนะครับ ลุงจันกับคนที่อยู่ในสวนผูกพันกันในฐานะอะไรครับนายจ้างลูกจ้าง
5: ไม่ใช่ครับเพราะที่นะที่หลังสวนนั้นเป็นที่ของพี่ชายคนที่อาศัยอยู่ข้างหน้านะครับพอดีเขาแบ่งกันแล้วทีนี้เขาไปทำการยึดที่นั่นแล้วผมไปได้ประมูลที่นั่นมาแล้วเจ้าของสวนเจ้าของที่นั่นน่ะก็เป็นพี่น้องกันกับที่เมื่อก่อนก็เป็นที่เดียวนั่นแหละครับเป็นผืนเดียวกันนะครับ
3: เมื่อก่อนเป็นแปลงเดียวกันค่ะ
4: ก็เลยถามลุงจันกังวลสองส่วนส่วนหนึ่งคือทางเข้าออกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในที่ดินหรือเปล่าครับ
5: ครับผมเพราะว่าเขาต่อไปเขาจะถือเป็นเราครอบครองป
4: ลอดภัยเนี่ยที่ผมถามลุงจันว่าตอนนี้คนที่อยู่ในที่ดินนะครับกับลุงจันเนี่ยผูกพันกันในฐานะอะไรนายจ้างลูกจ้างหรือคนเฝ้าสวนหรืออาศัยสิทธิ์ลุงจันอยู่ครับ
5: ไม่ได้อาศัยไม่คือที่มันที่เขาแบ่งคนครึ่งกันครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นของน้องข้างหลังเป็นของพี่ชายที่โดนยึดเป็นของพี่ชายแต่ที่มันอยู่ติดกันนะครับ
4: ที่ลุงจันมีคนครอบครองไหมตอนนี้มีคนใช้งานอยู่ไหมที่ลุงจัน
3: ไม่มีใช่ไหม
4: ไม่มี
3: คนอยู่
4: จบเนา
3: ะ
4: จบนะในส่วนของลุงจันเองพอไปอยู่ข้างหลังเนี่ยลุงจันไม่มีทางเข้าออกใช่ไหมครับ
5: ครับผม
4: โอเคชัดเจนถ้างั้นจบตรงนี้แล้วประเด็นสุดท้ายก็คือว่าลุงจันไม่มีทางเข้าออกนะครับปรากฏว่าที่ดินที่ลุงจันได้มานั้นเป็นที่ดินที่มีการแบ่งแยกและแบ่งโอนมาจากที่ดินเก่าซึ่งเดิมเป็นแปลงเดียวกันแต่มาโอนกันเองแล้วก็มาแพ้คดีนะครับลุงจันทร์ครับกรณีที่ลุงจันทร์จะขอเปิดทางเข้าออกเนี้ยโดยหลักกฎหมายแล้ว 1,350 ประมวลกฎหมายแพ่งแบ่งแยกแบ่งโอนมาจากที่ดินแปลงเดิมและไม่มีทางเข้าออกสามารถเดินผ่านได้นะครับแปลงที่มาบังเราเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนครับลุงจันท
5: ร
4: ์ไม่ต้องจ่ายครับที่ลุงจันทร์กำลังคุยเรื่องของการเจรจาเรื่องค่าเสียหายอยู่เนาะนะครับเรื่องค่าเดินเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องจ่ายครับลุงจันทร์ลองไปเปิดดูลุงจันทร์เปิดดูแล้วไปเปิดฟังประมวลแพ่งก็ได้ 1,350 นะครับกดเข้าไป YouTube ยังก็แล้วแต่เนาะแต่ลุงจันทร์มองฟอร์มให้หลานกดให้หรืออ่านให้ฟังก็ได้มันจะเขียนเลยว่าที่ดินที่แบ่งแยกแบ่งโอนมาจากที่ดินแปลงเดียวกันและไม่มีทางเข้าออกเนี่ยที่ดินแปลงที่ถูกแบ่งแยกแบ่งโอนและไม่มีทางเข้าออกสามารถขอเปิดทางจากแปลงที่อยู่ด้านหน้าที่ถูกแบ่งโอนได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนลุงจันคุยกันแบบนี้แล้วเขาจะเอาค่าทดแทนเหรอครับ
5: ไม่เขาก็ไม่เอาคือเขาจะเวลาเราถามจริงๆเขาอยากจะคืนให้เขานั่นแหละเพราะเขาก็อยากขายได้เขาก็ดูแลลำไยมันเป็นสวนลำไยครับ
4: ครับผม
5: ประมาณ185ตารางวา
3: ค่ะแล้วหมายถึงยังไงคะลุงจันจะขายคืนเขาใช่ไหม
4: จะขายคืนใช่ไหมครับ
5: ราคาผมอีกต่างหาก
4: ลุงจันจริงๆลุงจันอยู่เชียงใหม่ลุงจันสามารถที่จะถ้าตกลงกันไม่ได้นะถ้าตกลงไม่ได้จริงๆลุงจันก็สามารถจะไปพบบริการที่เชียงใหม่ตรงไหนก็ได้ฮอดฝางหรือว่าจะเป็นเชียงใหม่เพื่อให้เจรจาไกล่เกลี่ยกับคนที่ลำพูนนะครับว่าตกลงจะซื้อไหมถ้าซื้อก็จะขายนะครับหรือเจรจาเรื่องของการจะเปิดทางเข้าออกก็ได้โดยผ่านออนไลน์ได้หมดเลยครับคุณสุรัตน์เราสามารถเจรจาออนไลน์อีกคนอยู่ลำพูนอีกคนอยู่เชียงใหม่ก็ได้ครับ
3: แต่ปรึกษาอัยการที่เชียงใหม่ก็ได้ค่ะคุณลุงจัน
4: ทร์อัยการเราได้งบประมาณมา55 ล้านลุงจันทร์ได้งบมา55 ล้านสร้างห้องไกลเกลี่ย120กว่าสำนักงานคุณสุรัตน์นะครับไกลเกลี่ยออนไลน์เนาะ
3: มีคอมพิวเตอร์อยู่กันคนละที่ก็ออนไลน์คุยกันได้นะ
4: ถูกต้องครับ
3: อัยการจะเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ยนะคะลุง
5: ครับผม
3: ค่ะ
4: ลุงหนุ่ม
5: เพราะที่ดินมันตั้งอยู่ในที่อำเภอป่าซางเป็นจังหวัดลำพูนเราไปที่ลำพูนได้ไหมครับหรือว่าจะไปที่เชียงใหม
4: ่ลุงจันไปเชียงใหม่ได้เลยลุงจันอยู่เชียงใหม่ไม่ต้องเดินทาง
3: เอาที่สะดวกเนาะ
4: นะและเดี๋ยวลำพูนเขาจะเจรจาส่งไปให้เขาไปนั่งที่ลำพูนก็ได้หรือจริงๆเขาออนไลน์จากบ้านเขาก็ได้ครับลุงจันนะครับถึงเวลาเขาเปิดทีวีเปิดคอมเปิดมือถือเปิดคอมเขาแล้วเวลาเราเซ็นเอกสารกันครับทางออนไลน์เขาจะส่งปากกาไปให้ทางในระบบนะครับแล้วบอกว่าคุณเซ็นชื่อตรงที่ลงชื่อนะเมื่อตกลงก็ได้แล้วคุณเซ็นด้วยมือก็ได้เซ็นด้วยอะไรก็ได้ให้รู้ว่าเป็นการเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วเราจะปริ้นส่งอีเมลให้ครับไม่ต้องเดินทางลุงจันไปร้องขอความช่วยเหลือดูถ้าไปเมื่อไหร่ลุงจันบอกผมเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะประสานให้กับทางท่านอัยการนะครับท่านสุนทยาเครือเวทหรือท่านใดท่านก็เป็นอัยการอาวุโสแล้วก็ท่านก็อยู่สคช.ท่านก็พร้อมบริการอยู่แล้วครับอัยการเราทั่วประเทศครับ
3: กรณีถ้าเราคุยแล้วคุยไปคุยมายังไม่ดีเรื่องสักทีนึงนะก็อัยการเป็นคนกลางได้นะคะลุงนะ
5: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: ขอบค
3: ุ
5: ณท
3: ่
5: านรองครับผม
3: สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณครับเจริญหน้าที่กันนะครับผม
4: ขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับ
4: น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย
3: ใช่ใช่
4: ครับผม
3: นะก็อย่างที่บอกไปแหละนะคะเรื่องของที่ดินก็เป็นปัญหาที่คนถามขึ้นมาเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ในเบื้องต้นนะส่วนรายละเอียดท่านสามารถไปปรึกษาทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดของท่านได้นะคะมีคนฝากคำถามมากรณีข้างบ้านในเปิดร้านอาหารแล้วก็คนที่มาใช้บริการร้านเขาก็จะมาจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านนะละบ้านข้างๆเขาก็ใจดีเขาให้จอดได้เป็นบ้านข้างเคียงกันแต่บางครั้งนี่เจ้าของบ้านนะเขาก็ต้องเอารถเข้าออกบ้างนะเจ้าของบ้านเขาเห็นรถของร้านค้ามาจอดที่เป็นลูกค้าก็ไปบอกเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านกลับทำสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีใส่เรานะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยท่านบอกเจ้าของบ้านควรจะไปแจ้งเทศบาลหรือตำรวจหรือควรจะทำอย่างไรดีจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังคะ
4: จริงมันพันไปหลายเรื่องนะแต่ว่ามันคือถ้าเราพูดแบบหลักกฎหมายเลยนะคุณสมบัติผมเหมือนละลานนะหนึ่งคนเป็นหมู่บ้านอาศัยใช่ไหมนะครับคนได้รับการจัดสรรเป็นบ้านพักอาศัยคุณไปดูการจัดสรรหมู่บ้านคุณนะครับได้รับการจัดสรรเป็นที่พักอาศัย
3: ค
4: ุณมาเปิดเป็นอาคารพาณิชย์ขายอาหารไม่ได้นะครับต้องไปดูหมู่บ้านคุณด้วยนะครับยกเว้นคุณเป็นอาคารพาณิชย์เนา
3: ะ
4: อาคารพาณิชย์โอเคเมื่อเป็นอาคารพาณิชย์เมื่อเป็นหมู่บ้านที่พักอาศัยก่อนนิติบุคคลบ้านพักอาศัยเนี่ยครับจะต้องจัดการเรื่องของการที่มาปรับบ้านเป็นร้านอาหารกับสองก็คือพรบอาคารผิดแน่นอนนะครับคุณไปปรับร้านอาหารสามก็คือพรบสาธารณสุขสาธารณสุขเนี่ยคุณทานอาหารปรุงอาหารเนี่ยเทอสิทธิ์อาหารความเปียกความชื้นถนนหน้าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้เวลาเราเอาบ้านจัดสรรทำเป็นร้านอาหารเนี่ยมีปัญหาตลอดนะครับอ่ะกรณีกลับมาเป็นอาคารพาณิชย์นะครับอาคารพาณิชย์เนี่ยคุณขายอาหารแล้วคุณให้รถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นความผิดนะครับมันอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับคุณเปิดร้านอาหารคุณต้องมีสถานที่จอดให้เขานะครับร้านคุณก็เกิดความเดือดร้อนรำคาญคนอื่นด้วยนะเดือดร้อนรำคาญตามกฎหมายอาญานะไม่ใช่กฎหมายแพ่งนะคุณสมรัตน
3: ์ค่ะ
4: ผู้ใดก่อนเหมือนป้าขวานป้าทุกรถจะจำได้ไหมฮะ
3: ขวางทาง
4: เห็นไหมเหมือนกันนะครับสองก็คือคนจอดก็ผิดคุณสมรัตน
3: ์
4: คนจอดที่ผิดพรบจราจรทางบกอยู่แล้วนะครับแต่จะไม่ผิดมาตราห้ามครับห้ามจอดรถขวางทางเขาออก
3: ค
4: นเขียนชัดอยู่ผิดทั้งพรบจราจรและผิดทั้งเดือดร้อนรำคาญเหมือนกัน
3: อันนี้เข้าเกณฑ์เดือดร้อนรำคาญเหมือนกัน
4: ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่เราแจ้งใครเทศบาลที่เราอยู่หรือตำรวจเลยคะ
4: ในส่วนของพรบสาธารณสุขในส่วนของอาคารแจ้งเทศบาลเทศบาลอบต.หรือเขตในส่วนเดือดร้อนรำคาญแจ้งเจ้าที่ตำรวจครับ
3: ค่ะ
4: เจ้าที่ตำรวจเลยนะครับเพราะเจ้าที่ตำรวจเป็นคนบังคับใช้กฎหมายอาญา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแล้วเดี๋ยวก็มีเหตุขึ้นมาอีกนะครับทุบกันนะครับแล้วก็ยิงกันเพราะมันสะสมนะครับมันสะสมบางคนก็บอกว่าสังเกตว่าที่ยิงกันตายหรือฆ่ากันตายเอาปืนออกมาจากบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เกิดวันเดียวนะคุณส
3: ม
4: รัก
3: มันสะสม
4: มันสะสม
3: อาจจะเขม่งกันไปแขวะกันมา
4: ใช่ค้
3: ากันไปค้ากันมา
4: ครับได้หรือไม่ก็ซอฟหน่อยเราเป็นเจ้าของได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเตือนลูกค้าให้ว่าอย่าไปจอดอย่างเงี้ยนะครับซอฟให้เขาบ้าง
3: คือเจ้าของร้านนี่แหละเนาะก็จะต้องแบบว่าเรียกว่าไม่ใช่ว่าไปทำสีหน้าน้ำเสียงไม่ดีนะกับคนที่เขาให้จอด
4: หรืออย่างน้อยก็บอกเขาว่าให้ลูกค้าจอดก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวถ้าท่านที่จะออกก็มาบอกหนูจะได้บอกลูกค้
3: า
4: อย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่า
3: คุยกันเนาะถ้อยทีถ้อยอาศัย
4: จอดได
3: ้
4: นะครับจอดได้แล้วก็พอมาบอกแม่ค้าช่วยบอกหน่อยรถคันนี้ของใครเดี๋ยวขยับหน่อยเนาะขอออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปใหม
3: ่
4: แล้วเดี๋ยวฉันกลับมาก็ค่อยเข้ามาออกใหม่ทีนึงอย
3: ่
4: างเงี้ยผมอยู่บ้านจัดสรรผมก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นอย่างนี้นะผมบอกจอดได้เลยครับผมไม่ออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วจะไปเรียกคือมันหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าคนอื่นคือบ้านผมเนี่ยเป็นคนที่บ้านผมไม่ปรับปรุงเป็นที่พักเนาะผมเข้ามาเป็นที่จอดรถหมดเลยในบ้านผมไม่จอดรถนอกบ้านแต่คนอื่นเนี่ยเขาจอดรถนอกบ้านนะครับซึ่งเราก็ต้องไม่เป็นไรนะครับเราบอกว่าจอดไปแต่เกิดถ้าผมออกผมก็จะไปบอกอย่างเงี้ยครับเขาก็บางทีมาจอดเราบอกจอดได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าออกแล้วจะบอก
3: อันนี้เรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
4: เอื้อเฟื้อกันนะคร
3: ับ
4: นะครับ
3: แต่ว่าไม่ใช่มาจอดนานไม่ยอมขยับรถเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะโดนทุบรถ
4: ใช่ครับอย่างนั้นก็เป็นคดีขึ้นมาอีกใช่ไหมล่ะ
3: ก็อย่าไปทำอย่างนั้นแล้วกันนะทางที่ดีก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขามาช่วยดูแลถ้าเราคุยกันไม่ได้นะคะ
4: ครับผม
3: แต่หลักกฎหมายก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ย้อนไปถึงตอนต้นที่เราพูดคุยกันว่าเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคะเราก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ก็ อย่าละเมิดสิทธิ์กันแล้วกันนะฮะแต่ว่าสังคมไทยเราก็อยู่กันด้วยความเอื้ออาทรนะฮะเพื่อนบ้านกันอยู่ด้วยกันนะสังคมเดียวกันก็จะได้เกิดความอบอุ่นนะฮะอย่าหัวร้อนกันมากเวลานี้นี่เห็นข่าวเห็นคลิปต่างๆแล้วโอ้โหทำไมคนหัวร้อนกันขนาดนี้ยังมีให้เห็นกันอยู่นะคะและคราวนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบคุณท่านณรงค์ศิรสารรองอธิบดีอัยการภาค9ที่มาพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับรายการวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

ปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาท
7: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.บุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นประกอบด้วยเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมนมผงผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือปริมปราศภาภาครายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลยุติโครงการแลนบริดจ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรางและท่าเรือแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อภาคใต้และมีความเสี่ยงน้อย
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนบริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือโครงการ Missing Link โดยเห็นว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้ และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคมโดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามาแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569โดยศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิ์สอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น 13,620 คน
9: นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยภาพรวมการเตรียมความพร้อมว่าสนามสอบทั้ง6แห่งมีความพร้อมรองรับผู้เข้าสอบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดโดยภาพรวมไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นกังวลและทุกสนามมีความพร้อม 100% เพื่อรองรับผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 13,620 คนส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสังเกตการดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินภาพรวมทั้งด้านสถานที่บุคลากรการรองรับผู้เข้าสอบการจอดรถและระบบการจัดการภายในสนามสอบทุกแห่งมีความพร้อมไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลพร้อมรองรับการสอบตามกำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
1: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่น

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิ

0: าซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
2: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
3: 30ก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ราดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรันวิบุญวัฒน์ฮัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24ถึง26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะ

หัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้เทศบาลเมืองลำปลายมาสคว้ารางวัลชนะเลิศตำบล 3R ต้นแบบจัดการขยะยั่งยืนโครงการชลประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมบก.ปภช.เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งอุทกภัยปี2569สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมครม.จันทร์นี้นิรัตน์มอบนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับความโปร่งใสคุมเข้มการสอบสายบริหารพร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะเทศบาลเมืองลำปลายมาสคว้ารางวัลชนะเลิศตำบล 3R ต้นแบบจัดการขยะยั่งยืนเทศบาลเมืองลำปลายมาสสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดบุรีรัมย์หลังคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตำบล 3R ภายใต้โครงการ1ตำบล1พลังงานทดแทนต้นแบบเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันลดภาวะโลกร้อนจัดขึ้นณหอประชุมวิชาอัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภายในงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานบริหารจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่การคัดแยกการรีไซเคิลไปจนถึงการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการเดินแบบแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพร้อมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกช่วงวัยนางอริยาพรสารามนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมแสดงผลงานและเข้ารับรางวัลโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการจัดการขยะตามหลัก 3R ควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนการได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของเทศบาลเมืองลำปลายมาสในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในการนำแนวทางจัดการขยะและพลังงานทดแทนไปปรับใช้เพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมบก.ปภช.เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งอุทกภัยปี2569ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชั้น2สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสารสเงาพรหมินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยประจำปี2569การประชุมครั้งนี้มีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เชื่อมโยงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงานสถานการณ์จากพื้นที่ต่างๆวิเคราะห์แนวโน้มภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการข้อมูลและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมสังเกตการทางนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดจนสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน80แห่งที่ร่วมกันนำส่งขยะอันตรายชุมชนเข้าสู่จุดรวบรวมก่อนส่งต่อเพื่อกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมผลการดำเนินกิจกรรมสามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้รวมทั้งสิ้น 12,950 กิโลกรัมและได้ส่งมอบไปกับบริษัทเวสเมเนจเมนต์จำกัดดำเนินการกำจัดตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการยกระดับการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมครม.จันทร์นี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า 9.3 ล้านคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ด้วยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันก็ยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลก็จะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนนี้จากเดิม31กรกฎาคม2569และขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นิรัตมอบนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับความโปร่งใสคุมเข้มการสอบสายบริหารพร้อมเร่งรัดจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสทได้ร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ยังได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้
นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดเผยว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณของภาครัฐหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งสะท้อนว่ารายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและรวมกันคิดเป็นกว่า70%ของรายจ่ายประจำขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐอย่างต่อเนื่องทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานพัฒนาระบบราชการให้คล่องตัวและบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนควบคู่กับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยทุกความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานโยบายให้มีความเหมาะสมสร้างสมดุลระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ได้จนถึงวันที่5สิงหาคม2569ผ่านระบบกลางทางกฎหมายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมโครงการลดละเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569โดยเปิดระบบออนไลน์ให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมตั้งปณิธานมั่นคงในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อก้าวสู่การเลิกเหล้าอย่างถาวรอันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขและห่างไกลจากโรคพิษสุราเรื้อรังอีกทั้งยังช่วยถนอมรักษาตับไตและหัวใจพร้อมสร้างสังคมสุขภาพดีที่ยั่งยืนกรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราและการเลิกเหล้าเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตและครอบครัวผู้สนใจสามารถร่วมลงนามปฏิญาณตนได้ที่เว็บไซต์ noalcohol.ddc.moph.go.th กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์จำนวน2อัตราส่วนวิชาการกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราส่วนเคมีและชีวภาพกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราโดยมีอัตราเงินเดือน 21,780 บาทส่วนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเปิดรับหลายตำแหน่งได้แก่นายช่างเทคนิค4อัตรานายช่างเครื่องกล1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุ2อัตราเจ้าพนักงานธุรการ2อัตราเจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล1อัตราพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล3อัตราและรับสมัครสอบเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อพนักงานราชการอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เทศกาลเข้าพรรษากำหนดจัดขึ้นระหว่างที่30ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจขอเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่และวันเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสายโลจิสติกด้วยหลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานโลจิสติกรวมเวลาเรียน30ชั่วโมงการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่าง 27-30 กรกฎาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เลขที่88หมู่4ถนนบุรีรัมย์ห้วยราชตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถนำไปใช้สมัครงานในสายงานจัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งพร้อมมีค่าอาหารกลางวันให้วันละ120บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและวุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปช่องทางการสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์โทรศัพท์044634608ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาแจ๊นะสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงและอาสาสมัครทหารพรานสักกิริยาและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินช่วยเหลือของเลขาสอบต.ให้กับครอบครัวทหารพรานทั้ง2นายครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นไทยกันบ้างนายกรัฐมนตรีดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นณทำเนียบรัฐบาลโดยบริษัทครับมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573ครับประมาณ 16,000 ล้านบาทซึ่งจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Pass เพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถจะแข่งขันได้ในระยะยาวทั้งนี้ครับนายกนั้นยังย้ำว่าไทยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวนั่นเองครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนมีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงๆครับ ซึ่งในการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนและกระทรวงการคลังครับกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพซึ่งหลอกนำชื่อครับไปจดตั้งบริษัทไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นครับโดยที่เจ้าตัวครับไม่ทันได้รู้หรือว่าไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ครับโดยได้สั่งการนะครับและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนและในการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อจะคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกไปถึงมือครับผู้ที่ไม่มีรายได้หรือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงจากภาครัฐนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์ชี้แจงไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติหลังกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วมีการชี้แจงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับซึ่งเรื่องนี้ครับการตัดสินใจของกัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการที่ไทยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยในแง่ของความโปร่งใสและความร่วมมือของไทยนั้นยังเปิดโอกาสให้เจรจาทวิภาคีกับกัมพูชาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่เป็นทางฝากฝั่งกัมพูชาครับเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยไม่เปิดโต๊ะเจรจาซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยนั้นตั้งข้อสงสัยในเจตนาเรื่องนี้ครับและก็ยืนยันนะครับว่าฝั่งฝ่ายไทยนั้นเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์และจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถครับไทยได้วางแผนและเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพร้อมหารือกับที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสเพื่อให้การดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมั่นใจนะครับว่าการตัดสินใจของฝ่ายไทยนั้นจะไม่กระทบต่อความมั่นคงชายแดนซึ่งการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและไม่บังคับผลทางกฎหมายจึงควรให้โอกาสการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนเพื่อจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศครับซึ่งทางกัมพูชาครับก็ยื่นกระบวนการการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสไปแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสุภจีเร่งหารือสหรัฐหลังประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่ย้ำต้องสร้างผลประโยชน์สมดุลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงการเจรจาจัดทำความตกลงการค่าต่างตอบแทนกับสหรัฐครับเรื่องนี้ครับได้มีการเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของฝ่ายไทยครับมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งทางด้านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ดร.กิริดาเผาพิจิตรได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการภาษีในครั้งนี้นั้นได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อได้นะครับว่าสินค้าไทยนั้นยังคงสามารถจะแข่งขันในตลาดสหรัฐได้โดยทางกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301 กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้ทางกระทรวงครับกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อจะสรุปข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามกระบวนการหารือของไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากว่าไทยเรามีประเด็นอ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายภายในบางประการที่ไม่สามารถจะผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบครับขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมครับ 18,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปนะครับพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการนั้นไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจากเดิมนะครับที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนหน้าครับ31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนครับโดยภาครัฐนั้นจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นพร้อมกันครับในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการทั้งนี้ครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยที่จะไม่มีรอยต่อเลยนะครับส่วนกลุ่มผู้รับสิทธิ์ใหม่ครับที่ปัจจุบันนั้นใช้โครงการ 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนนะครับในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันซึ่งในการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ครับเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นหลักเลยครับมาดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์และ People Daily เดินหน้าแลกเปลี่ยนบุคลากรขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุรทัยเลิศเกษมพร้อมคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเข้าหารือกับสำนักข่าว People Dailyนี่คือหนึ่งในองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศจีนครับนำโดยนายหลี่จื้อเฉียงรองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสื่อเป็นกิจกรรมแรกภายหลังการลงนาม MOU เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้ง2องค์กรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวเทคโนโลยีสื่อและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเรื่องนี้ครับจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพด้านสื่อสารมวลชนของทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ครับทั้ง2ฝ่ายนั้นยังหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าในการประยุกต์ใช้ AI ในงานสื่อสารมวลชนโดยกรมประชาสัมพันธ์นั้นแสดงความสนใจศึกษาประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน AI ของสำนักข่าว People Daily เพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข่าวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยครับเพื่อจะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง2 องค์กรครับ และการหารือครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจสู่การปฏิบัติโดยจะครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาบุคลากรและการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพงานสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศครับและเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนปิดท้ายครับสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้ครับอีกสักนิดครับสำหรับงานที่ประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกครับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยครับพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกทางการเงินอีกครั้งครับในรอบ35ปีติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดระดับโลกและในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการเพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจการเงินของโลกขอเชิญพี่น้องชาวไทยครับร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งประเทศไทยพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมหรือยังครับและสำหรับในวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

การมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในงามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าด้วยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
6: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ 60,000 70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
7: นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มิใช่ ได้การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการ

0: โดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า20%มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทย40-45%และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
3: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไกว้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4 ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: ั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
1: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาด EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA+Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: การอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจคนที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น

0: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวกฤษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับขอบคุณทีมงานที่ห้องส่งนะครับที่ได้ส่งสัญญาณนะครับเชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้เราได้เชื่อมโยงพบหน้าพบตาพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชวนนิสานคุณจุนชัยคำรอดนะครับที่ห้องส่งส่วนทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเดชธรชัยโสดาคุณากรทิมพิทักษ์นะครับและอัครเดชคำพิระนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าสามวันนี้นะครับที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยผมใช้การกับจากข้างนอกนะครับนอกสตูดิโอนะครับทำให้สัญญาณเสียงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานห้องส่งนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของวอลเลย์บอลเป็นข่าวแรกก่อนนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup สนาม2ที่อินโดนีเซียซึ่งรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับกัมพูชาอย่างเมื่อวานนี้ที่บอกนะครับไทยเส้นทางเจอกับกัมพูชาแน่นอนนะฮะเราที่1สาย B กัมพูชาที่2สาย A นะครับในสนามแรกที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราแพ้มาแล้วนะครับตอนนั้นเราแพ้มานะครับทำให้เราได้แค่ที่3นะครับเราดีกรี58ของโลกเหรียญทอง4เกมนะคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว3สนามนะครับเหรียญทองแดงสนามที่ฟิลิปปินส์นะส่วนกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกนะครับแชมป์สนามแรกนะนะครับแล้วก็คราวนี้มาเจอกันสนามที่2รอบรองชนะเลิศนะครับที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโดโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งสนามนี้ปกติเนี่ยเป็นสนามจักรยานนะนะครับแต่ว่าพอแข่งวอลเลย์บอลก็สามารถเติมพื้นที่อัศจรรย์ให้คนดูได้นะครับก็เป็นสนามที่สามารถเป็นอเนกประสงค์นะครับของเราเนี่ยอาจารย์ปาร์คนะครับจัดผู้เล่นของเราก็ชุดใหญ่เลยนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีรัตน์ธนัทบำรุงภักดีทูประดิษฐ์พระพุทธนะบุญยฤทธิ์วงธรเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพักพงศ์กว้างนอกเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนกัมพูชาเขาก็มีทางด้านของเวสตานะครับก็เป็นตัวคนทำคะแนนสูงสุดของกัมพูชานะฮะก็สู้กับไทยได้อย่างสนุกนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้เล่นกันสูสีแต่ไทยคมกว่านะครับคมกว่าในเซตที่1แล้วก็ชนะไปค่อนข้างขาดนะครับ25ต่อ18นะครับคือในช่วงแรกก่อน15แต้มเนี่ยไทยนำอยู่ห่างกัน 3-4 แต้มนะหลังจากนั้นพอประแต้ม16ถึง20เนี่ยไทยพุ่งยาวเลยนะครับแล้วก็ชนะไปก่อน1ต่อ0นะครับเซตที่2ครับเราก็ยิ่งเล่นยิ่งดีนะส่วนกัมพูชาเนี่ยแหมนะก็มีพลาดเองหลายครั้งด้วยนะครับไทยก็ชนะไปในเซตที่2 25ต่อ19นำห่าง2ต่อ0เซตครับเซตที่3ไทยยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องครับเล่นดีนะครับแล้วก็นำสู่4กับกัมพูชาเริ่มต้นนะครับแต่พอออกในแต้มที่11 12นะไทยเริ่มฉีกหนีละนะครับแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้มและ5แต้มสุดท้ายไทยเก็บเซตนี้ไปได้ครับ25ต่อ18ชนะ3เซตรวดนะครับทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพกับเวียดนามซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับและผมก็เชื่อว่านะเชื่อว่าอินโดนีเซียจะชนะเวียดนามและก็ชิงกับไทยนี่แหละครับส่วนกัมพูชาผู้แพ้นะครับจะไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเวียดนามนะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้19นาฬิกาไทยเข้าชิงครับส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับ15นาฬิกา30นาทีก็รอเชียร์ไทยนะครับแล้วก็ทางช่อง25นะถ่ายทอดสดด้วยนะครับพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆก็รอติดตามกันสำหรับวอลเลย์บอลนะครับรายการCV Cup นะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลชายไทยครับวันนี้นะก็เล่นได้ดีนะฮะได้กำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งซึ่งแข่งพร้อมๆกันนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไฟแนลนะครับปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศการเจอกันระหว่างบราซิลทีมอันดับที่2ของโลกนะครับมาเจอกับทางด้านของอิตาลีนะครับแชมป์เก่า2สมัยนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของบราซิลเอาชนะอิตาลีไป3ต่อ2เซตครับ21 25 25 21 26 24 21 25และเซตท ที่5 15 12ครับเป็นการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นคู่แรกวันนี้นะครับโอ้นะเป็นการชิงเป็นสมัยที่5ที่บราซิลเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับเป็นสมัยที่5แล้วครับในปีที่แล้วชิงกับอิตาลีนะนะครับถ้าจะไม่ผิดชิงกับอิตาลีในปี2025นะครับและบราซิลยังไม่เคยได้ครองแชมป์รายการนี้เลยนะเข้าชิงมานะฮะไม่ว่าจะเป็นชิงกับอเมริกานี่นะแพ้ไปเมื่อปี2019-2021นะครับนะแล้วก็มาชิงกับอิตาลีในปี2022กับ2025นี่แพ้ตลอดเลยนะครับเอาละนะถึงแม้ว่าอิตาลีจะแพ้นะแต่ก็ไปลุ้นที่3กันนะครับส่วนบราซิลไปชิงชนะเลิศนะครับนะฮะก็บราซิลจะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะจะเจอกับผู้ชนะระหว่างเจ้าภาพจีนเจอกับตุรกีนะครับซึ่งแข่งขันกันในช่วงเวลาและวันเวลานี่แหละครับนะฮะผู้ชนะไปเจอกับบราซิลครับอิตาลีจีนหรือตุรกีส่วนผู้แพ้ไปชิงเหรียญทองแดงกับอิตาลีครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขณะเดียวกันอีกสักครู่หนึ่งจบแวดวงกีฬา 20:00 นครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026ครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกครับไทยกับสปป.ลาวครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026นะครับลาวเปิดบ้านเจอกับไทยไม่มีการชมฟรีนะฮะแต่มีการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now นะครับก็สนับสนุนกันนะครับเราดูฟรีมาต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนะครับภาคเอกชนเขายกทีมไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเราก็ต้องสนับสนุนนะนะครับให้เขามีกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับรอเชียร์ครับ20:00 นนะครับไทยเจอกับลาวรอบแรกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับซึ่งของเราเนี่ยนะครับก็เตรียมชุดใหญ่นะซ้อมมาเต็มที่แล้วนะครับซ้อมเต็มที่นะครับวันนี้นะสหรัฐอยู่เย็นน่าจะเป็นกัปตันทีมของเรานะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้รอเชียร์นะครับทีมชาติไทยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคู่ที่เปิดหัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าคู่เปิดหัวในการแข่งขันอาเซียนคัพนะครับใครเจอกับใครและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับซึ่งคู่เปิดหัวเมื่อวานในรายการนี้อาเซียนคัพนะกลุ่ม A เนี่ยเวียดนามนะชนะทีมมอร์เลสเต7-0นะครับโตวางเฮนลูกแรกเหงียนดินบักลูก2โตวางเฮนนะให้ทีมนำ3-0ในเวียดนามเหงียนตันบักนะครับก็ลูกที่2กับตัวเองเหมือนกันนะครับให้ทีมนำ4-0นะครับก่อนที่เหงียนซองซอนนะครับนาทีที่45นะครับทีมนำ5-0ครับเหงียนดินบักครับยิงแฮตทริกครับให้ทีมนำ6-0ก่อนที่เหงียนกวางไข่ครับยิงนาทีที่79ให้เวียดนามชนะทีมมอร์เลสเต้นะ7-0นะครับอีกคู่นึงครับสิงคโปร์ชนะกัมพูชาบุกไปชนะกัมพูชา2-1นะสวรรค์อันนัวยิงประตูให้กับสิงคโปร์ทีมเยือนนำไปก่อนนะครับก่อนที่โอ๊กสวรรค์ยิงประตูตีเสมอให้กับกัมพูชาและต่อเวลาพิเศษออกไปในครึ่งหลังนาทีที่11ครับอิลฮานฟาดีนะคนนี้เคยมาล้นเล่นในไทยลีกของไทยด้วยนะนะครับยิงประตูให้กับสิงคโปร์นะฮะเป็นประตูชัยชนะ2-1นะครับก็รอลุ้นนะในกลุ่มนี้ว่าใครจะเข้ารอบนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่แหละนะครับในอาเซียนนะอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับของไทยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมตามไปดูข่าวนะอันโทนิอัสซันบอกว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นแชมป์แค่บอกว่าเราไม่ใช่ตัวเต็งชุดนี้มีดาวรุ่งฝีเท้าดีมากมายมั่นใจว่าทุกคนนะมีความมั่นใจและเราไม่มีอะไรกดดันอยากจะไปเล่นเต็มที่แบบที่กล้าเล่นนะแสดงศักยภาพแล้วก็เปิดเกมลุกให้เต็มที่นี่โค้ชของเรานะอันโทนิอัสซันบอกไว้นะครับส่วนทางฝั่งลาวเนี่ยเขามีดามูดทองสวัสดนะผู้เล่นของลาวเขาบอกว่าเป็นเกมที่ยากเพราะไทยเป็นระดับท็อปของอาเซียนแต่ว่าเราเก็บตัวมากว่า2เดือนนะครับอยากพยายามเล่นให้เต็มที่และตั้งเป้าหมายของเราคือเก็บแต้มในบ้านให้ได้นะครับ20:00 นครับจะรู้กันแล้วครับเริ่มต้นคิกออฟ20:00 นแล้วก็ไม่น่าจะเกิน4 ทุ่มรู้ผลนะครับว่าใครจะได้3แต้มนะระหว่างไทยกับลาวหรืออาจเสมอกันก็ได้รอติดตามกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะคว้า3แต้มนะครับในการแข่งขันนัดแรกนะครับเชียร์กันต่อนะครับจากฟุตบอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตซอลเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันด้วยนะครับ ก็รอเชียร์ฟุตซอลของเราเช่นเดียวกันนะครับก็แข่งกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลชาย Continental Futsal Championship นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลของเราทีมชาติไทยนะฮะใน Continental Futsal Championship เนี่ย1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์ 20:00 น.ครับยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี2สิงหาคมเจอกับอัฟกานิสถานนะครับ 20:30 น. 30นาที5สิงหาคมเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Channel นะครับก็การแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับทีมที่มีคะแนนสูงสุดนะครับหลังจากจบการแข่งขันก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับมีเรื่องของฟุตบอลแล้วฟุตซอลมาแจ้งให้ผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ก็เป็นการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่นครับวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันด้วยเหลือประเภทเดียวก็คือคู่ผสมนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 1,000 เงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐว่าประมาณ68ล้านบาทนะครับที่ฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้บาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมพิศราเพียว3พรานคู่มือ4ของโลกนะครับลงสนามเจอกับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับที่5ของโลกแล้วก็มือ6คู่มือ5ของรายการและมือวางอันดับ5ของรายการแล้วครับแล้วก็เป็นมืออันดับ6ของโลกจากจีนนะครับถึงแม้ว่าบาสกับเฟรมจะออกสตาร์ทได้ดีช่วงต้นนะครับแต่ว่าคู่ของจีนนะครับทั้งเกาซินวากับเฉินฟางคุยก็แก้เกมดีแล้วก็เขามาแซงปลายนะครับชนะเราไป23ต่อ21ในเกมที่1ครับเกมที่2ก็สูสีกันนะแลกกันไปแลกคนละดอกกันว่าอย่างนั้นนะครับนะคุณตบฉันตบคุณหยอดฉันหยอดนะครับสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายปลายฮะไปแพ้ปลายนิดเดียวฮะตามหลังไปแล้วก็แพ้ไป19ต่อ21นะครับคู่ของบาสกับเฟรมก็แพ้ไปนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะครับคู่ของจีนนะฮะคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับรายการนี้นะครับคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงกันเองนะก็เป็นทางด้านของเฟิงหยางชีกับวงน้องปิงนะครับมาชิงกับโกซินวากับเฉินฟางคุยนะครับก็เป็นการชิงกันเองนี่คือคู่ผสมนะครับก็รอลุ้นกันผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมแจ้งให้ทราบนะในวันจันทร์นั้นนะครับถึงแม้ว่านักกีฬาไทยจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในรายการรอบลุ้นกีฬาในวันจันทร์นะครับมาที่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3,363,000 บาทที่รัฐเอดินาสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมารอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกเมื่อวางอันดับที่3ของรายการนะครับก็เจอกับลูคาเซียสเตฟานินีมือ142ของโลกจากอิตาลีแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ3-6และ1-6นะครับนักเทนนิสนะครับจากอิตาลีแข็งแกร่งกว่านะครับนะก็เราแพ้ไปนะครับอีกรายการหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ125และการ Cranbrook Tennis Classicเงินรางวัล 177,000 ดอลลาร์สหรัฐว่าประมาณ 3,934,710 บาทที่สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยครับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศครับนัทปัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยมือคู่98ของโลกนะครับจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูชานามือคู่95ของโลกจากอินเดียนะครับซึ่งเป็นคู่มือ3ของรายการนะครับก็เจอกับคู่ของนิวซีแลนด์จับนะก็คือเรโนนะครับกับเจมวัตนะครับก็ผลปรากฏว่าคู่ผสมของไทยกับอินเดียนะครับนัดกับทางด้านของปูชานาเอาชนะคู่ของนิวซีแลนด์นะครับเจมวัตกับฟิลเรโน2ต่อ1เซตครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับ6-7ไทยเบรก2-7แต่มาชนะ7-6ไทยเบรก9-7มาลุ้นกันเซตที่3นะฮะซุปเปอร์ไทเบรกครับชนะ11-9โอ้โหเล่นกันยาวเลยนะแต่ว่าทางด้านของปัชญากับปูชานาผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับเจอกับนักเทนนิสเจ้าถิ่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคู่มือหนึ่งของรายการนะครับเรย์ฮิตเตอร์แบรนด์จับคู่กับเจเจเทรซี่นะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสมมุติกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬา เยาวชนนะครับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นกลางชายหญิงนะครับ12คนไปแข่งขันศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026 4-14 สิงหาคมนะครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับนายปัชญากิรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าสมาคมก็ส่งนักกีฬาทั้งระดับเยาวชนและก็เยาวชนทีมชาติไทยครับแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026นะครับ4-14 สิงหาคมที่ชาร์จที่ทัชเช่นอุซเบกิสถานนะครับเยาวชนชาย5คนนะครับแล้วก็มีตั้งแต่รุ่น55กิโลกรัมครับกิตติพงษ์ทศล่านัฐกิจงามวิไลวิชยาปทุมตานะครับรวมถึงรุ่นใหญ่สุดนะครับ70กิโลนะก็คือนันทวุฒิพวงบุพภานะครับส่วนเยาวชน7คนนะครับแบ่งเป็นเยาวชนหญิง4คนแล้วก็เยาวชนชาย3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนัทมนต์วงหาจักรนะครับนัชชาแก้วน้อยนะครับเยาวเรศเพิ่มแก้วนัทนิธาการเกตนะครับเยาวชนชาย3คนก็มีพานุเดชปานกรดนะครับก้องล่าพรมดวงศรีนะครับประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับรุ่นใหญ่ก็คือ95กิโลนะนะครับไปแข่งขันรายการนี้นะครับเป้าหมายนะครับก็คือหาประสบการณ์ในระดับเวทีนานาชาติสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะประเภทเยาวชนเป็นชุดที่สมาคมเรียกเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ทวนนี้คือบันไดขั้นหนึ่งนะครับของเรานะยกน้ำหนักเนี่ยเรามีหวังทั้งในซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมและชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาคมกีฬายกน้ำหนักได้สร้างนักยกน้ำหนักลูกเหล็กนะตั้งแต่รุ่นเยาวชนแล้วก็ส่งการแข่งขันไปนี่แหละครับระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักนั่นคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะที่ร่วมกับสมาคมส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็เขาจัดการแข่งขันวิ่งเนี่ยแจ้งให้ทราบนะอีกรายการหนึ่งนะแม่เหมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับเส้นทางสวยงามครับมาตรฐานระดับโลกครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแม่เหมาะลำปางนี่เปิดพื้นที่ให้วิ่งเหมือนที่เคยจัดทุกๆครั้งที่ผ่านมาคราวนี้ครั้งที่33ครับแม่เหมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ครับงานวิ่งระดับท็อปของประเทศอีกรายการเดินนะครับเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั่วโลกร่วมชิงชัยสัมผัสความสวยงามของทัศนียภาพโรงไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุดประทับใจนะครับแถลงข่าวกับเมื่อวานนะครับโดยท่านปลัดจังหวัดลำปางครับคุณประกอบกันนวลีนะครับแล้วก็รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิศนุพลประสานนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุชาติขุนแก้วนะครับ และยังมีคุณพิรารักษ์พิชยกุลประธานหอการค้าจังหวัดลำปางนะครับและคุณชาตรีแซ่จิงสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยนะครับแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาปาราธอนครั้งที่33นะครับภายใต้แนวคิด Power ยุรัตนะการไฟฟ้าฟาร์มิตแม่เมาะลำปางนะครับซึ่งคุณประกรณ์นะครับทางจังหวัดลำปางบอกว่าภาพรวมของการจัดงานนะแม่เมาะฮาฟมาราธอนก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ก็เก่าแก่อีกรายการหนึ่งของลำปางและภาคเหนือนะครับจัดครั้งแรกเมื่อปี2535นักกีฬาจากต่างชาติและก็ไทยนะครับมาร่วมแข่งขันกันมากมายนะครับแล้วก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระทานถ้วยจารึกอักษรพระนามาภิไธยย่อสท.ให้แก่นักวิ่งชาวไทยที่คว้าแชมป์การแข่งขันในระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรได้ต่อเนื่อง3สมัยนะครับซึ่งระยะฮาฟมาราธอนเนี่ยเป็นระยะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาโลก World Athletic ระดับ Road Race Level นะครับเป็น3แรกของทางภาคเหนือที่ผ่านการรับรองในระดับสากลตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการนะครับเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะครับรักษาภาคภูมิรักษาเรื่องของความภูมิใจของชาวจังหวัดลำปางและภาคเหนือนะครับในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับแล้วก็ได้จัดการแข่งรายการนี้นะครับเพื่อยกระดับการวิ่งของไทยให้เป็นมาตรฐานสู่สากลนะครับรวมถึงท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิศนุพลประสาทนะครับบอกว่าความสำคัญเรื่องในมิติของการวิ่งไม่พอแล้ว เดี๋ยวนี้ต้องมีเรื่องของมิติของการท่องเที่ยวมาด้วยผสมกันนะครับเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกนะครับเป็นกีฬาผสมผสานกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การแข่งขันเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญนะครับคือกระแสรักภูมิรักสุขภาพและรักเรื่องของการออกกำลังกายและรักสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลดีต่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับทางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับคุณสุชาติคุณแก้วนะครับบอกว่าการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนก็เป็นงานวิ่งที่เรานักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศรอคอยนะครับมีการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมานะครับมีผู้สมัครนักวิ่งทั้งหมด 3,253 คนนะครับทั้งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 นะครับระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรนะครับเส้นทางรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำห้วยเปิดอ่างเก็บน้ำแม่ขามภูเขาหินปูนสวยงามประดับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวนักวิ่งเชิงกีฬานะครับมาร่วมสร้างความประทับใจนะครับซึ่งในสนามนี้สามารถรองรับนักวิ่งถึง 5,000 คนนะฮะแล้วก็จะเปิดรับสมัครเรื่อยๆจนถึง31สิงหาคมนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปพัฒนาเมืองลำปางในหลายมิตินะครับภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิพัฒนาลำปางเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับร่วมกันไปร่วมวิ่งกันที่แม่เมาะลำปางนะครับในแม่เมาะอาร์มาราธอนนะครับก็นักวิ่งมีสนใจติดตามรายละเอียดได้นะครับทางเพจของการว่าฝ่ายผลิตนะครับแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเช่นเดียวกันครับพรุ่งนี้ยะลามาราธอนครับการแข่งขันยะลามาราธอนพรุ่งนี้มีตั้งแต่ระยะฟันดันมินิมาราธอน10กิโลฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ฟูลมาราธอนครับระดับอีลิททีมชาติมากันเพียบเลยครับนะพงศกรสุปริยานะครับสัญชัยนามเขตเผยมินรายชื่อแล้วนะน้องฮากิมนี่เห็นรายชื่อแล้วนะครับก็โอ้โหพรุ่งนี้คงจะคึกคักและชาวยะลานะต้อนรับนักวิ่งทุกๆคนนะด้วยมิตรไมตรีนะหลังเส้นชัยครับทุกคนมีทุเรียนกินอย่างแน่นอนนะนอกจากอาหารอร่อยๆมิตรภาพที่ดีของชาวจังหวัดยะลานะครับพรุ่งนี้นักวิ่งทุกประเทศที่มานะครับอิ่มเอมกับผลไม้โดยเฉพาะอย่างที่บอกทุเรียนนะฮะจังหวัดต้อนรับนักวิ่งทุกคนนะไม่อิ่มไม่ให้กลับนะฮะพรุ่งนี้ก็บรรยากาศจะลามาราธอนนะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรผมก็จะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับจากจะลามาราธอนครับเรื่องของสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับเดินหน้ากลยุทธ์ Global Sport Partnership ประกาศต่อสัญญาเป็น Official Partner ของ The Open รายการกอล์ฟเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรของ AIG Women Open นะครับ1ใน5รายการเมเจอร์ของกอล์ฟหญิงเป็นครั้งแรกครอบคลุมระยะเวลา3ปีนะครับ2026ถึง2028นะครับคุณวรวุฒิพรหมพักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบริษัทจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมโคซีโอบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับบอกว่าปีนี้ถือเป็นปีที่4ของความร่วมมือกับดีโอเพนสะท้อนแนวคิดของสิงห์ในการสนับสนุนวงการกอล์ฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนและนักกอล์ฟไทยไปจนถึงการแข่งขันระดับเมเจอร์ขณะเดียวกันก็ขยายความร่วมมือกับสู่ AIG Women Open ครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟอย่างครอบคลุมทั้งประเภทชายและหญิงแล้วก็เชื่อมโยงแบรนด์ไทยจากแฟนกอล์ฟทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถึงปี2028นะครับก็สิงห์ก็ต่อยอดความร่วมมือผ่านกิจกรรมสิงห์ Thailand Challenger นะฮะจัดขึ้นเป็นปีที่3เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิดนะครับโดยในปี2026มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,900 คนแล้วก็คัดเลือกผู้ชนะ8คนครับไปชมการแข่งขัน The Open ครั้งที่154แล้วก็ AIG Women Open ครั้งที่50ที่อังกฤษระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับนี่อีกภารกิจหนึ่งของสิงห์แล้วก็สนับสนุนกีฬาหลายๆประเภทนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอุ่นเครื่องนะฮะชนะคู่ต่อสู้นะฮะทีมจากนอร์เวย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะ7ประตูต่อ0นะโอ้โหนะก็ถือว่าชนะที่สุดยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ๋อขออภัยในข้อมูลไม่ใช่70ครับ50นะ50นะแมนยูชนะโรเซนเบิร์กในการอุ่นเครื่องนะครับ5ประตูต่อ0นะเมื่อวานนี้นะครับอุ่นเครื่องแมนยูจะอุ่นเครื่องต่อไปกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ1สิงหาคมนี้รอติดตามกันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ แวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งโดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225รูปล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75รูปนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรางเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานณวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดินสองฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
4: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถไปจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
5: น่ามามากมากเลยเพราะกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
1: ข ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอด2ฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัยส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.ประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

0: กราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยพระองค์เองซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน
1: ตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องมาเคารพพระบรมศพรู้สึกเศร้าค่ะคือเศร้าใจอ่ะติดตามข่าวตลอดค่ะภาวนาตลอดเลยค่ะที่ทราบมานั่นก็คือเกี่ยวกับทางราชทัณฑ์ใช่ไหมการกฎหมายหาวิธีที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปคลอดลูกที่นั่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเนี่ยพระองค์ได้ช่วยประสบนิกร
0: ด้านนางจิรพัฒน์เชื่อมฉิมจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณากิจที่ทรงอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงจึงตั้งใจน้อมนำพระราชจริยวัตรมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำประโยชน์เพื่อสังคม
1: ความตั้งใจของเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยแผ่นดินของท่านอยู่แล้วก็ต้องสำนึกตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วนี่ส่วนที่เราประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ค่ะท่านมีเยอะมากถึงเราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณท่านแต่ว่าเราการเป็นคนดีมันก็ไม่ได้ยากเราคิดดีทำดีแล้วก็ตามอย่างพ่อหลวงว่าไว้ว่าอยู่พอเพียงพอกินพออยู่ซื่อสัตย์ขยันอดทน
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา 20:00 นซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3: นายประสิทธิ์โนทะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือโดยมีประชาชนกลุ่มทอผ้าเยาวชนผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า400คนเข้าร่วมทั้งนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดจึงต้องเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้ผ้าทอล้านนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนโดยคณะกรรมการยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนตระเกตรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
4: ท่านตำรวจเอกสำการนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากซึ่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคมโดยให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจจราจรบริหารจัดการการจราจรบนถนนหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างและสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลัก เน้นการกวดขันวินัยจราจร

0: การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางใดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเปิดการเจรจารอบใหม่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในวันนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ก่อนจะขยายวงกว้างไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทุจริตและการว่างงานขณะที่โฆษกพรรค CJP ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวระบุว่าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่ทั้งนี้ทางการอินเดียยังคงปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน18แห่งและขยายเวลาระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายกำกับดูแลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินโดนีเซียจับกุมนายเฟรบรีอาเดรนซียาอดีตอัยการสูงสุดด้านการปราบปรามการทุจริตในข้อหาฟอกเงินระหว่างดำรงตำแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งพร้อมยึดเงินสดสกุลต่างๆรวมมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำแท่งน้ำหนัก74กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนายอาเดรียนซียาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาเป็นเหยื่อของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนานและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ที่ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทายในหลายด้านโดยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ตามนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการก่อสร้างและการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยแชมป์กลุ่ม B ที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0เซตและเก็บชัยชนะจากเวียดนาม3-2เซตล่าสุดมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากที่สนามแรกไทยพ่ายให้กัมพูชาไป1-3เซตในรอบตัดเชือก สำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นเกมเร็วทำแต้มต่อเนื่องและเอาชนะกัมพูชาไป3เซตรวด 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานพาให้กับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนไป0-2เกม 21-23 และ19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยพยายามเต็มที่ก่อนจะพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานินีจากอิตาลีไป0-2เซต3-6และ1-6ส่งผลให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล 5x5 ทีมหญิงบาสเกตบอล 3x3 ทีมชายและบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงสำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชายไทยซึ่งอยู่ในอันดับ14ของเอเชียพลาดตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเจ้าภาพกำหนดไว้เพียง12ทีมส่วนประเภท 5x5 ทีมหญิงไทยอยู่อันดับ 9-10 ของเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยตามเป้าโดยมีการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของทีมให้พร้อมสู้ศึกใหญ่ด้านประเภท 3x3 ซึ่งจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีสมาคมตั้งเป้าไว้สูงถึง2เหรียญรางวัลโดยทีมหญิงเคยสร้างผลงานคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่18มาแล้วขณะที่ทีมชายจะใช้ผู้เล่นตัวเก่งชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งนี้ก่อนเดินทางไปทำศึกเอเชียนเกมในเดือนกันยายนสมาคมวางแผนส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงไปลุยรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกที่ประเทศจีนในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ 4-5 สนามเพื่อทำแรงกิ้งโลกและใช้เป็นเวทีทดสอบระบบทีมขั้นสุดท้ายให้พร้อมที่สุดสำหรับการล่าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2กับเยาวชนจากอะคาเดมี่สโมสรชลบุรี FC ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทดสอบทีมโดยเน้นการทดสอบนักเตะในการเล่นตามคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงการโชว์ฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาในการเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่มีการกำหนดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทีมชาติไทย U17 จะมีการอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปี2570เพื่อคัดเอา8ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อม Official Training ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทยพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงโดยเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดแรกทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
8: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: อันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในทุกค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งสาระในการนำเสนอในช่วงนี้ก็มักจะมีความหลากหลายแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังอะไรแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราได้ดำเนินการมาตลอดหลายเดือนมานี้นะครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังสนใจเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าฮงศิลป์ซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่ถ้าว่าเราเข้าใจแล้วเราจะได้เข้าใจสิ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานของจีนรูปปั้นรูปเขียนนะครับซึ่งฐานนั้นล้วนมาจากฮงศิลป์ทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นได้ว่าฮงศิลป์เป็นเรื่องราวของการสถาปนาเทวดาจีนพูดถึงวีรบุรุษเมื่อครั้งอดีตที่ถือกันว่ามีตัวตนจริงด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮงศิลป์ต่อเนื่องก็คงจะต้องบอกว่าเรื่องราวที่นำมาคุยนั้นก็ไปได้ไกลพอสมควรแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อในยาวคำว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวรรณกรรมพงศาวดารนะครับอาจจะเป็นเรื่องยิบย่อยเล็กๆน้อยๆตัดเป็นตอนสั้นๆที่เราเคยนำมาคุยกันก็มีตั้งแต่เรื่องราวของการที่ชาวต่างชาติมองเราในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เป็นเกร็ดทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องมุมมองอื่นๆแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะแนะนำกันดังนั้นก็เลยมีการใช้เวลาช่วงนี้ขอเชิญว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดรายการเรื่องที่อยากให้หาอะไรมาพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อบอกกล่าวมาได้เลยมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana2 ตัวหน้า BJ ก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy JJ Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA สกดแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดคุยและแนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของฮงศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้เห็นว่ากงเสงจูนั้นได้แนะนำให้อินเฮาไปชุบตัวที่ถ้ำที่ชื่อว่าไซจูไงให้มีฤทธิ์นะครับซึ่งอินเฮาพอได้ฟังคำแนะนำก็ลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงถ้ำหรือว่าเขานะครับที่ชื่อว่าไซจูไงก็เห็นสะพานหินนั้นพาดอยู่ที่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปในถ้ำโดยข้าพเจ้าก็เห็นโต๊ะศิลาอันนึงเรียกกันว่าร้อนเป็นไอเพลิงขึ้นมาทีเดียวแล้วก็มีถั่วอยู่บนโต๊ะ7 เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินเมล็ดหนึ่งกินไปแล้วถั่วนั้นก็มีรสอร่อยยิ่งนักทีเดียวดังนั้นเจ้า6 เม็ดที่เหลือก็เก็บกินสิ้นทีเดียวปรากฏว่าหลังจากที่อินเฮาได้กินถั่วที่อยู่บนโต๊ะหินที่ร้อนจนกระทั่งพระอุนั้นไปหมดแล้ว ศีรษะของอินเฮาก็กลายเป็น3เสียนนะครับก็มี3หัวหน้าเขียวดังกระทาครามมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากมือนั้นก็แทนที่จะมี2มือก็งอกขึ้นมาเป็นข้างละ3มือนะครับข้างละ3มือตอนนี้อินเฮาเป็นมนุษย์6มือไปแล้วนะครับอินเฮาก็ตกใจกลับมาหาอาจารย์พออาจารย์เห็นแล้วก็ตบมือขอร้องแล้วก็บอกว่าโอ้พระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์อย่างนี้และกงเสงจูก็พาอินเฮานั้นเข้าไปในถ้ำโทหุยจากที่ได้อธิบายรูปร่างหน้าตาของอินเฮาที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกินเจ้าถั่วเจ็ดเมล็ดไปเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่มีเชื้อสายจีนนะครับแล้วเคยเข้าไปในศาสนสถานของจีนพอเวลามีงานเนี่ยเขามักจะทำหุ่นตัวโตๆนะครับแล้วก็หน้าสีเขียวดังทาครามนะคนโบราณนี่พอเวลาเขาเรียกสีนี่น่าสนใจนะครับสีอื่นๆไม่ค่อยมีปัญหาในการที่จะอธิบายเรียกให้คนรุ่นหลังๆได้ฟังกันแต่กลุ่มสีเขียวนี่มีปัญหาเยอะทีเดียวท่านผู้ฟังที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วก็ชอบทำครัวอาจจะเคยได้ยินบอกว่าไปหยิบหม้อเขียวมาหน่อยนะครับพอไปเห็นไม่เห็นมีหม้อสีเขียวเลยมีแต่สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินนะครับทั้งนี้เพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาเรียกสีกลุ่มนี้เป็นสีเขียวด้วยนะและเขียวในสมัยก่อนมีมิติหลากหลายมากนะเขียวกลุ่มที่เราเห็นเป็นหม้อหรือว่าเป็นกลุ่มของแม่สีที่อยู่ในเบญจรงค์เรียกบอกว่ามีขาวมีดำมีแดงมีเหลืองมีเขียวนะซึ่งเจ้าเขียวตำแหน่งตรงนี้เนี่ยถ้าอธิบายเพิ่มเติมเขาจะบอกว่าเขียวครามซึ่งเทียบปัจจุบันก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับดังนั้นพอเราที่เราไปหยิบหม้อเขียวแล้วกลายเป็นสีน้ำเงินอย่าแปลกใจนี่คือโลกทัศน์ของคนยุคนั้นเขาเรียกสีอย่างนี้ออกมาแล้วเขียวนอกจากเขียวครามแล้วยังมีเขียวเยอะแยะเลยนะครับเขียวหัวเป็ดนะเขียวใบไม้เขียวใบแคเขียวโอ้สารพัดทีเดียวนะครับนี่คงจะต้องบอกว่าพอได้ฟังห้องศิลป์อย่างน้อยๆนะครับเราได้เห็นหุ่นตัวใหญ่ๆหน้าสีครามนะมีเขี้ยวงอออกจากปากมีมือข้างละ3เป็น6มือนี่แหละคือตัวของอินเฮานะครับคราวนี้หลังจากที่กงเสงจูพาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโทหุยแล้วก็ให้ทวนเชิงเล่มหนึ่งแล้วก็มีกระดึงใหญ่รวมทั้งมีตราซึ่งมีฤทธิ์ดวงหนึ่งจากนั้นก็มีกระบี่แถมไปอีก2เล่มแล้วก็สอนบอกว่าถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อเราไปแล้วก็ช่วยบูอ๋องโดยสุจริตนานไปสมบัติในเมืองจิวโกจะเป็นของท่านอินเฮาก็รับอาวุธแล้วก็สาบานต่อหน้าอาจารย์บอกว่าถ้าข้าพเจ้ามีได้นับถือซื่อตรงต่อคำอาจารย์สั่งสอนกลับไปเข้าข้างบิดาก็ให้ข้าพเจ้าต้องอาวุธตายเถิดว่าแล้วอินเฮาก็คำนับลาพระอาจารย์หอกไปพอไปถึงเขาสูงแห่งหนึ่งก็บอกว่ามีสันฐานดังรูปมังกรทีเดียวที่นั่นก็มีสารเทพารักษ์อยู่ที่เนินเขาดูร่มเย็นสบายนะครับอินเฮาก็ลงนั่งหยุดพักอยู่แล้วก็หยิบม้าล่อที่ศาลนั้นขึ้นตี7ที8ทีทีเดียวขณะนั้นหุนเหลียงกับแบเซียนนายชุมนุมซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาฟ้าข้างหนึ่งนั้นได้ยินเสียงม้าล่อก็ประหลาดใจก็เลยขี่ม้าควบขึ้นไปดูเห็นคน3ศีรษะ6มือก็เลยถามว่าท่านนี่ชื่อใดมาแต่ไหนจึงมาอยู่ที่นี่อินเฮาก็บอกว่าเรานี่ชื่ออินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องท่านทั้งสองชื่ออะไรจึงมีจักขุคนละ3จักขุเขี้ยวงอกออกจากปากดังนี้หุนเหลียงแปเซียนรู้ว่าอินเฮานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องก็ลงจากม้าแล้วก็คำนับบอกว่าข้าพระเจ้าชื่อว่าหุนเหลียงคนนี้ชื่อว่าแปเซียนอินเฮาก็บอกว่าท่านทั้งสามนั้นมีจักขุถึง3จักขุประหลาดกว่าคนทั้งปวงเห็นจะมีฤทธิ์อยู่ท่านจงไปเมืองไซกีกับเราเถอะจะได้ช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโกเอาความชอบ หุ่นเหลียงพอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าท่านที่เป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องเหตุใดจึงจะไปช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโขเราอินเฮาก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกแกเราว่าถึงกำหนดเมืองจิวโขจะเสียเป็นแน่แล้วจึงให้เราไปทำความชอบเอาไว้กับพระเจ้าบูอ๋องนานไปเราจะได้เป็นที่พึ่งแก่เมืองจิวโขเราจึงมาตามคำของอาจารย์พอได้ฟังดังนี้หุ่นเหลียงกับแบเขียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนจะขอตามท่านไปด้วยแล้วก็เชิญอินเฮาลงมาที่ชุมนุมตั้งโต๊ะเลี้ยงด้วยคำนับเป็นอันดีครั้นรุ่งเช้าจะยกไปก็ผูกม้าเครื่องทองมาให้อินเฮาขี่ม้าหนึ่งหุ่นเหลียงกับแบเซียนก็เลิกชุมนุมยกทหารแห่อินเฮาไปตามทางทางฝ่ายของซินกงป้ารู้ว่าอินเฮาจะยกไปตีเมืองไซกีก็ขี่เสือมายืนคอยครั้นทหารกองหน้ามาถึงก็ห้ามไว้ให้บอกกับอินเฮาบอกว่าเราจะขอพบพูดด้วยสัก 2-3 คำทหารก็เอาความนั้นบอกกับอินเฮาอินเฮาก็ให้รับเอาสินกงป้านั้นมาอินเฮาคำนับแล้วก็ถามบอกว่าอาจารย์ชื่ออะไรมาแต่ไหนเนี่ยสินกงป้าก็บอกว่าเรานี่ชื่อสินกงป้าซึ่งท่านยกมาจะไปข้างไหนอินเฮาก็บอกว่าข้าพเจ้าจะยกไปช่วยบูอ๋องที่เมืองจิวโกสินกงป้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเป็นบิดาของท่านเหตุไรจึงมียกไปช่วยกลับจะไปช่วยผู้อื่นอีกเล่าท่านก็เป็นบุตรผู้ใหญ่ควรจะคิดป้องกันเมืองจิวโขมันยิ่งจะชอบนะถ้าพระเจ้าติวอ๋องหาบุญไม่สมบัติก็จะเป็นของท่านควรลึกจะยกบ้านเมืองให้แก่ปูอ๋องโดยง่ายชะนี้เสียแรงเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์มีของพิเศษสำหรับตัวก็หลายสิ่งช่างไม่คิดรักษาแผ่นดินแทนบิดาต่อไปจะหมายพึ่งผู้อื่นเห็นจะมีความสุขแล้วหรือยังไงโอ้โหเจอลูกตอบว่าเขาไปอย่างนี้อินเฮาก็เลยตอบบอกว่าอาจารย์สั่งให้ไปช่วยข้างเมืองไซกีและท่านคิดจะให้ไปช่วยข้างยูโกนอกคำสั่งอาจารย์นั้นเราจะทำล่วงเกินได้ไหมด้วยเกียงจูแยมาช่วยอยู่ข้างบูอ๋องจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขสิงกงป้าพอได้ฟังดังนั้นเห็นว่าอินเฮาหาเชื่อฟังถ้อยคำของตัวเองไม่ดูอย่างนี้จำจะต้องหาอุบายว่ากล่าวให้เชื่อฟังจงได้ก็เลยบอกว่าท่านอย่าหลงนับถือเกียงจูแยนักหารู้ไม่ว่าเกียงจูแยน่ะฆ่าอินหงน้องท่านตายเสียแล้วแล้วเขายังจะยกไปจับบิดาท่านฆ่าเสียด้วยและท่านจะซ้ำไปให้เขาฆ่าอีกคนนึงหรือยังไงเนี่ยเราว่าท่านนี้โดยเอ็นดูนะถ้าไม่เชื่อฟังก็แล้วไปเดี๋ยวนี้เตียวสันก็ยกทัพมารบกับเมืองไซกียังต้านทานอยู่ริมเมืองท่านก็ลองไปถามดูเอาก็แล้วกันถ้าไม่สมดังคำที่เราว่าไว้จึงไปเข้าเดบูอ๋องแต่ถ้าเห็นจริงด้วยเราจะคิดแก้แค้นแทนอินหงน้องชายท่านเราจะให้คนที่มีฤทธิ์มาช่วยนี่เจอซ้อนเข้าไปอีกแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ใจอ่อนล็อกแรกล็อกแรกแล้วมีปัญหาจริงๆทีเดียวนะคราวนี้พอว่าดังนั้นแล้วนะครับสินกงป้าก็ขี่เสือกลับไปอินเฮาได้ฟังดังนั้นกำลังรักอินหงน้องชายก็คิดว่าถ้าเกียงจูแย่ฆ่าอินหงเป็นความจริงเราไม่น่าจะเข้าด้วยนะจะเป็นยังไงก็ตามทีเถอะคงจะแก้แค้นแทนน้องเราโดยการที่ฆ่าเกียงจูแย่เสียให้ได้โอ้ฮะคนคนนี้เรียกว่าใครพูดกล่อมง่ายจริงๆนะครับพอคิดอย่างนั้นแล้วนะครับยินหงก็ให้ยกทัพไปขั้นถึงเมืองไซกีและเห็นธงสำคัญในค่ายจารึกเป็นอักษรชื่อว่าเมืองจิวโกก็ให้ม้าใช้นั้นไปสืบว่าทัพเตียวสันใช่หรือไม่พอม้าใช้ไปถึงถามคนในค่ายบอกว่าทัพเตียวสันม้าใช้ก็ขี่กลับมาทั้งฝ่ายเตียวสันตั้งใจคอยอีเอ็กเซียนถึง2วันแล้วหาเห็นกลับมาไม่พอแลไปเห็นกองทัพของอินเฮายกมาไม่ทันรู้นึกว่าอีเอ็กเซียนไปได้ทหารมาช่วยโอ้ยดีใจก็เลยให้คนไปสืบดูพอรู้ว่าเป็นทัพของอินเฮาเตียวสันก็นึกสงสัยว่า อินฮาวนี่หนีไปจากเมืองจิวโกนานแล้วนะกับพระเจ้าติวอองก็ไม่ค่อยชอบกันจะยกทัพมาด้วยเหตุใดกิจลำก็แขลงใจพอสมควรทีเดียวก็เลยปรึกษาหลีกิมและนายทหารทั้งปวงหลีกิมก็เลยบอกว่าเห็นอินเฮาจะยกมาโดยรู้ข่าวว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเสียก็เลยมีใจเจ็บแค้นจะยกมารบเมืองไซกีเป็นมั่นคงจะพากันออกไปฟังดูถ้าเป็นทัพอินเฮาเหมือนว่าก็จะได้เป็นสองทัพมาสมทบกันทำแก่เมืองไซกีต่อไปนะเตียวสันเห็นชอบด้วยก็พากันออกไปจากค่ายพอพบคนของข้างอินเฮามาบอกว่าอินเฮาให้เชิญไปครั้นเตียวสันไปถึงเห็นอินเฮามีสามศีรษะหกมือผิดสังเกตก็ยืนนิ่งอยู่อินเฮาเห็นดังนั้นก็บอกว่าเราในชั่วอินเฮาเป็นบุตรของติวอ๋องว่าแล้วก็เล่าความตั้งแต่ต้นจนในกระทั่งยกกองทัพมาให้เตียวสันฟังเตียวสันกับหลีกิมครั้นรู้ว่าอินเฮามาก็มีความยินดีนักก็เข้ามาคำนับอินเฮาก็เลยถามบอกว่าอินหองน้องเรานั้นเหตุผลเป็นอย่างไรท่านรู้หรือไม่เตียวสันก็เลยบอกว่าอินหองเนี่ยยกมารบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่เอายันไทยเค้กเต๋าเผาอินหองเป็นจุนไปก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วโอ้พอรู้อย่างนี้ขึ้นมาอินเฮาได้ฟังก็ล้มหมดสติลงทันทีหุยเหลียงก็อุ้มเอาอินเฮาขึ้นนะอินเฮาก็ร้องไห้นึกถึงความรักที่มีต่ออินหองว่าไม่ควรเลยจะมาตายซะอย่างนี้แล้วอินเฮาก็เอาลูกธนูหักออกเป็นสองท่อนร้องประกาศบอกว่าถ้าเราไม่ฆ่าเกียงจูแย่เสียได้ดังลูกธนูนี้แล้วเราก็จะตายเสียเหมือนลูกธนูซึ่งหักนี้เตียวสันก็เชิญอินเฮาเข้ามาที่ค่ายครั้นรุ่งเช้าอินเฮาก็จัดทหารทั้งสามทัพมาสมทบกันตัวของอินเฮาขี่ม้าถืออาวุธที่อาจารย์ให้ทั้งห้าสิ่งแล้วก็ให้ตีม้าล่อจุดประทัดยกทัพออกจากค่ายครั้นถึงที่รบก็ร้องเข้าไปในเมืองบอกว่าให้เกียงจูหยานั้นเร่งออกมารบกับเราขณะนั้นเกียงจูหยายืนดูอยู่บนหอคอยเห็นกองทัพยกมาดังนั้นก็พากันจัดทัพเป็น5กองโลเฉียถือทวนขี่จักรเพลิงคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหน้าอึ่งเทียนหัวถือกระบองทองแดงขี่กิเลนคุมทหาร 30,000 เป็นปีกซ้ายอึ่งปวยหอถือกระบองเหล็กสามเหลี่ยมขี่โคดัง5สีคุมทหาร 30,000 เป็นปีกขวาเอียวเจียนถือง้าวใหญ่ขี่ม้าคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหลังเคียงจูแย่ถือกระบี่ขี่สุปุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหาร 50,000 เป็นแม่ทัพพร้อมแล้วก็ให้จุดประทัดตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกโบกธงยกทัพออกจากเมืองขั้นถึงหน้าทัพอินเฮาโลเฉียเห็นแม่ทัพสามศีรษะเคี้ยวงอกออกมาจากปากถืออาวุธหกมือแล้วก็เมทนายทหารสามจักขุสองคนยืนอยู่สองข้างโลเฉียเห็นประหลาดก็หัวเราะอินเฮาเห็นนั้นก็ขับม้าขึ้นมายืนอยู่หน้าทหารแล้วก็ร้องเรียกเกียงจูแย่ให้มาพูดกันเกียงจูแย่ก็ขับสูบบุดเสียงขึ้นไปข้างหน้าทหารแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยซึ่งยกทัพมาจะรบกับเราด้วยเหตุอันใดอินเฮาก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องมีความแค้นนักเหตุใดท่านจึงฆ่าอินหองน้องชายเราเสียเกียงจูแย่ก็ตอบบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าอินหองน้องท่านน้องท่านถึงที่ตายก็ตายเองซึ่งจะมาโกรธเรานั้นหาควรไม่อินเฮาก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนพูดไม่จริงท่านฆ่าน้องเราเสียแล้วก็จะฆ่าท่านเสียประเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ขับม้าเงื้อทวนจะแทงเกียงจูแย่โลเฉียเห็นดังนั้นก็ถลันเข้าไปรับด้วยทวนโลเฉียกับอินเฮารบกันได้สัก3เพลงอาวุธอินเฮาก็ทิ้งตราไปถูกโลเฉียพลัดตกลงจากจักรเพลิงอึ่งเทียนหัวขับกิเลนเข้ากันโลเฉียก็เรียกกันว่าได้รับความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของอึ่งทินหัวก็รบกับอินเฮาต่อเกียงจูแย่ก็ให้ทหารพยุงโลเฉียเข้าไปในเมือง และอินเฮาก็ร้องกับอึ้งเทียนหัวที่4เพลงแล้วก็สั่นกระดึงขึ้นเสียงนั้นว่ากันว่าดังฟ้าผ่าทีเดียวอึ้งเทียนหัวก็พลัดตกลงจากหลังกิเลนอึ้งปุ๋ยฮอก็ขับโคเข้ารบกับอินเฮาทหารไม่ทันจะเข้าช่วยอึ้งเทียนหัวเตียวสันก็จับมัดให้ทหารพาไปค่ายอินเฮารบกับอึ้งปุ๋ยฮอได้5เพลงก็สั่นกระดึงขึ้นอึ้งปุ๋ยฮอเขาพลัดตกจากหลังโคหุนเหลียงกับแบกเขียนก็จับอึ้งปุ๋ยฮอมัดพามาที่ค่ายอีกคนหนึ่งเอียวเจี้ยนเห็นข้าศึกมีกำลังกลัวว่าเกียงจูใหญ่จะเสียทีก็ให้ตีม้าล่อยกธงยาทัพถอยเข้าเมืองทั้งฝ่ายข้างอินเฮาได้ทีก็โห่ร้องตีกลองละม้าล่อเลิกทัพกลับเข้าค่ายอินเฮาก็เลยให้เอาตัวของอึ้งปวยฮอมาถามบอกว่าท่านในชื่ออะไรเป็นทหารอยู่เมืองไซกีหรือว่ามาแต่ที่อื่นอึ้งปวยฮอก็บอกว่าข้าในชื่ออึ้งปวยฮอเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองจิวโกเหตุด้วยพระเจ้าติวอ๋องหลงเชื่อฟังถ้อยคำของนางขันกีจนแต่อินเฮาบุตรผู้ใหญ่ก็ฆ่าเสียไม่ได้อยู่ในยุติธรรมจึงหนีมาอาศัยอยู่ในเมืองไซกีอินเฮารู้จักว่าอึ้งปวยฮอก็เลยมาแก้เชือกมัดออกเสียแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านนี่เองที่เป็นผู้ที่มีคุณเรามาแต่เก่าแต่ก่อนครั้งที่นางขันกีทูลยุยงบิดาให้ประหารชีวิตเราเสียนี่ถ้าท่านไม่ปล่อยไปในครั้งนั้นชีวิตเราก็คงจะไม่รอดไปถึงประเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทหารคนนั้นชื่อว่าอะไรเล่าอึ้งปุยฮอก็บอกว่านั่นคืออึ้งเทียนหัวซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้าอ้าวเมื่อรู้เป็นอย่างนั้นอินเฮาก็ให้แก้มัดเสียแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนท่านได้มีคุณปล่อยให้เรารอดจากความตายครั้งนี้เราจะแทนคุณปล่อยให้ท่านคืนไปที่เมืองไซกีแล้วก็จะขอความสัญญาท่านไว้โดยการศึกนั้นยังทำติดพันกันอยู่ในเบื้องหน้าถ้าท่านเห็นเราจะยกทัพไปรบแล้วจงหลีกเสียให้พ้นถ้าขืนรบกับเราแล้วถ้าเราจับตัวมาได้เราจำเป็นจะต้องฆ่าท่านเสียตามอาญาศึกว่าแล้วก็ให้ปล่อยอึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวกลับคืนไปครั้นรุ่งขึ้นแบกเขียนจึงว่ากับอินเฮาบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบกับทหารเมืองไซกีเอาชัยชนะสักครั้งหนึ่งอินเฮาก็ยอมให้ไปแบกเขียนก็จัดทหารออกจากค่ายไปยืนอยู่ในที่รบกิงจู้ยังเห็นดังนั้นก็ปรึกษาดูถามทหารทั้งปวงว่าวันนี้ผู้ใดจะอาสาไปรบกับข้าศึกบ้างติงจีกงก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบเอาชัยชนะให้จงได้เกียงจูใหญ่ก็จัดทหารให้เต็งจิวกงออกรบแบกเขียนเห็นเต็งจิวกงก็ถามบอกว่าตัวท่านเป็นคนดีมีฝีมือแล้วหรือจึงจะยกออกมาต่อสู้กับเราครั้งนี้เนี่ยเต็งจิวกงก็ตอบบอกว่าท่านถามดังนี้เราหารู้ที่จะบอกได้ไหมต่อเมื่อไรได้รบกันนั่นแหละจึงจะเห็นว่ามีฝีมือดีและชั่วแบกเขียนในฝั่งนั้นก็ขับมาเข้ารบกับเต็งจิวกงได้13เพลงเต็งจิวกงได้ทีก็ตีด้วยกระบองถูกแบกเขียนตกม้าลงมาจับตัวได้ก็ให้ทหารมัดแล้วก็เลิกทัพกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็พาตัวของแบกเขียนไปให้เกียงจูแย่แบกเขียนยืนเฉยอยู่ไม่ได้คำนับเกียงจูแย่แต่อย่างใดเกียงจูแย่ก็เลยถามแกแบกเขียนบอกว่าท่านเป็นข้าศึกเสียทัพกับเราเราจับมาได้โทษตัวก็ถึงตายเหตุใดไม่คำนับเราผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังคำตอบว่าคำตอบที่ว่านั้นคืออะไรแต่ว่าวันนี้เวลาที่จะฟังคำตอบคงไม่พอซะแล้วเนื่องจากว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาลีทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวและเยาวชนแห่งสาธารณรัฐมองโกเลียที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของมองโกเลียในเวทีมรดกโลกพร้อมแสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานขุนนางแห่งจักรวรรดิชยองหนูของมองโกเลียเป็นมรดกโลกและมองโกเลียได้แสดงความยินดีที่ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเช่นกันพร้อมกันนี้มองโกเลียยังพร้อมสนับสนุนไทยในการนำเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนถึง5สิงหาคมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสม
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโด ถึงวันที่5สิงหาคมนี้โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 10,000 คนพร้อมระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังท่ามกลางภาระงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศึกษาห่วงโซ่อุปทานลำไยย้ำต้องแก้ปัญหาทั้งระบบลดการพึ่งพาตลาดเดียวและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรไทย
8: นายวิรยุทธ์การชูชาติประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกลำไยพร้อมศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยโดยระบุว่าปัญหาลำไยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งต้นลำไยมีอายุมากต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาจำกัดขณะที่การส่งออกอย่างพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักซึ่งรับซื้อลำไยไทยกว่าร้อยละ70และการเข้มงวดมาตรฐานสารตกค้างของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องดำเนินการทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปการขนส่งไปจนถึงการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยโดยคณะอนุกรรมการศึกษาห่วงโซ่อุปทานเตรียมสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเผยแพร่ในเดือนกันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จะดับได้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบได้เรา20ปีแล้วที่ไฟทางภาคใต้ในจุดแล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เสมอๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ทราบว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าในจุดหนึ่งจุดเด่นจุดใดได้เผลอหรือได้ถูกกระทำโดยที่แต่ละฝั่งฝ่ายนั้นก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นเหตุผลคนใดแต่ที่แน่ๆก็คือมันทำให้ผู้ที่จากไปนั้นนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นผู้ที่รักกันก็เสียใจกันไม่ว่าจะทั้งทุกฝ่ายไหนซึ่งก็สูญเสียกันอีกแล้วสำหรับฐานพรานที่ปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ก็ต้องนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลในพื้นที่ต่างอย่างเช่นในภาคอีสานก็ต้องสูญเสียเห็นคราบน้ำตาแล้วก็รอยน้ำตาที่อาบแก้มอีกครั้งหนึ่งของญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียนะฮะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกันแล้วก็รวมไปถึงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้านับจากนี้ไปที่ว่าจะต้องมีการไล่ล่าหรือว่ามีการที่จะต้องใช้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนี้พื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกก็ทำให้ในเรื่องของการไปมาไม่สะดวกแล้วก็จะต้องเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมเองก็เดินทางไปบ่อยๆและก็กำลังจะต้องไปในเดือนกันยายนเพื่อที่จะเตรียมรับเยาวชนจากห้าจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของนราธิวาสที่จะต้องเดินทางเข้ามาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นต่อไปในรุ่นที่47ทั้งในพื้นที่ของห้าจังหวัดภาคใต้และมาใช้ในมาอยู่กับครอบครัวทำในภาคกลางนะครับตลอด1เดือนซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือในช่วงที่เด็กๆเยาวชนทั้ง320คนที่ปิดเทอมช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะมาพำนักอยู่กับครอบครัวธรรมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้ใหญ่ใจดีก็จะได้ทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ต้องทำหน้าที่ทั้งพิธีกรทั้งการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆที่ครอบครัวธรรมเขาดูแลเยาวชนใน5จังหวัดภาคใต้และเยาวชนทั้งภาคใต้ที่ได้เดินทางเข้ามาทุกๆครั้งนั้นก็ไม่เคยเล่าอะไรต่างๆให้ฟังกันเยอะแยะมากมายในพื้นที่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็อยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องคอยระมัดระวังหรือว่าคอยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณสิงห์9518เคยขอเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ Why Sis เอกพลชื่ออะไรนะเอกสมยาชุมพลเอกสมยาใช่ไหมครับลูกชายของจ่าเพียรนะครับที่สูญเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับในทางการปฏิบัติงานพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องคือก็เสียใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ขออย่างที่ว่าต้องเอาคนที่กระทำหรือคนที่ก่อการคนผิดนั้นมาลงโทษตามกฎหมายของชาติบ้านเมืองกันนะ

ันก็20กว่าปีแล้วนะครับที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2548เดินทางกันในบทเพลงด้วยชีวิตในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงแล้วก็ทาง0816346452นะครับ0816346452แล้วก็ทางในทุกกันฟอร์มแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีที่ผมได้เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก่อนที่จะได้ปิดฉากการแสดงดนตรีของทนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็รอคอยความหวังเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วท่านรองเชวัตบุญชวริตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เรียกผู้บริหารทั้งหมดนะครับประชุมกันทั้งทีวีวิทยุนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือทางดนตรีแล้วก็มีทั้งส่วนบริหารการดนตรีของทางรายการแม่หวานด้วยก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องของรายการที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สิ่งที่ทางดนตรีได้ทำเอาไว้3ปีนะฮะก็ไม่อยากให้ยุติอยากให้เดินหน้าต่อแต่ก็ต้องดูงบประมาณทางราชการงบประมาณตอนนี้ถูกจำกัดอยู่มากทีเดียวนะครับก็ต้องหาการสนับสนุนให้ได้ยังไงก็คงจะต้องหาทางหาวิธีการที่จะให้ทำหน้าที่กันต่อแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในปีหน้านะฮะผมก็จะมีบันทึกเทปของการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้เคยออกอากาศไปในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับได้บันทึกเอาไว้ที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับที่บันทึกเอาไว้แล้วก็ออกอากาศเฉพาะทาง Facebookของทนดนตรีแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ส่วนของทางรายการทางช่อง NBT นั้นก็ไม่ได้ออกอากาศกันมาเกือบปีแล้วนะฮะก็จะเดินทางกลับมาในช่วงเดือนหน้าต้นเดือนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับทนดนตรีไลฟ์นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นลักษณะของรูปแบบรายการที่ผมมาดำเนินรายการแล้วก็มีเพจบันทึกจะบอกเล่าเรื่องราวของบทเพลงต่างๆนะครับเทปแรกน่าจะเป็นบันทึกของพี่อาสุนทรีเวชานนท์นะครับก็ได้ติดตามกันต่อไปด้วยระหว่างที่เราจะรอให้มีทนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปหรือเปล่านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางพื้นที่ภาคใต้อีกสัก2เพลงบ้านฉันมาริโฮน่าและดาวลอยคอยเธอจากวงหยาดน้ำค้างครับ

0: ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงแรกของนักเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์กับผมบินยศรุ่งสมัยปลายเดือนมกราคมเพลงที่ได้พูดถึงเหตุการณ์ทางภาคใต้ก็ได้นำเสนออันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะนำเสนอถ้ามีเหตุการณ์นั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีทั้งการสูญเสียแล้วก็ต้องการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานกันอยู่ในขณะนี้เพราะว่าต้องเข้าไปค้นหาผู้ที่ก่อการทั้งหลายนะครับที่สร้างเหตุการณ์หรือว่าได้กระทำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ต้องไปจับตัวไปหาทางที่จะต้องเอาตัวมาให้ได้ซึ่งก็ต้องเหนื่อยยากกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครทหารพรานและก็รวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านที่จะต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันซึ่งก็ได้ผลกระทบนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนที่มาก็หลายคนก็เป็นผู้ที่กำพร้าขาดพ่อขาดแม่ไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งไม่ว่าจะทั้งพุทธทั้งมุสลิมนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกันครับว่าก็สูญเสียเหมือนกันแล้วก็กำพร้านะฮะในเหตุการณ์ทั้งพื้นที่ในภาคใต้แล้วก็เขาก็ต้องมาใช้ชีวิตที่ลำบากนะครับทั้งการไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จริงๆแล้วหรือว่าไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องมานั่งที่จะต้องเดินทางไปที่จะต้องไปเรียนต่อนะครับซึ่งก็จะหมดอนาคตไปถ้าไม่ได้มีใครส่งเสียให้ทำเรียนต่อไม่มีญาติพี่น้องดังนั้นก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เขาก็ได้ดูแลนะครับดูแลเยาวชนเหล่านี้ก็อย่างเช่นร้านประชานุเคราะห์ก็ได้ดูแลเด็กๆเยาวชนที่ประสบเหตุในพื้นที่ภาคใต้ก็เด็กกำพร้าเหล่านี้ก็จะต้องร่ำเรียนในระดับการศึกษาต่อซึ่งเราก็ได้พยายามหาทางกันอยู่แล้วก็ทำให้การศึกษาหรือว่าเด็กเยาวชนนั้นจะได้รับความรู้นะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ถูกไปชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปใช้ชีวิตที่ถูกเอาไปเป็นเครื่องมืออันนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็มีทั้งความสูญเสียอย่างเช่นของทหารพรานนี่ก็ที่สูญเสียชีวิตไปก็เป็นกำลังพลที่ทั้งมีจากทางพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่อย่างเช่นทางภาคอีสานแล้วก็มาอยู่ทางภาคใต้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือว่าแม้กระทั่งทหารพรานที่เป็นชาวพุทธมุสลิมเนี่ยนะฮะเป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับดังนั้นก็การปฏิบัติเหล่านี้ถึงให้ทราบว่าไม่ได้มีการเลือกว่าเป็นใครทั้งนั้นดังนั้นก็เมื่อปฏิบัติการเหล่านี้ก็ต้องรับโทษรับการจับกลุ่มหรือว่าดูการจะต้องเข้าไปนะฮะไปรับสิ่งที่เขาได้กระทำกันซึ่งตอนนี้มันก็เป็นปัญหากับเรื่องของคนที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่กันนะฮะคือจะบนขุนเขาคือมีพื้นที่ใกล้ๆกันซึ่งก็เหนื่อยยากกันดินะฮะพอดีเมื่อเช้าได้รับข่าวเศร้าคือก่อนหน้านี้ก็ทราบว่านะครับทางพี่ตุ้มนะฮะสมนึกเลี้ยงประยูนบรรพชนที่เคยมาทนดนตรีนั้นได้เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีการช่วยเหลือกันอย่างที่ผมได้นะฮะได้นำเสนอกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เมื่อเช้าได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตแล้วก็มีการกำหนดสวดพระพิธรรมวันนี้ไปมีการรดน้ำอันวันแรกแล้วก็สวดพระพิธรรมวันแรกที่วัดเกาะสวรรณารามสาระหกอยู่ตำบลโยธินเนี่ยนะฮะผมดูก่อนว่าอยู่บนโยธินผมว่าจะไปวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะฟังสวดนะฮะเพราะว่าวันจันทร์นี่ก็จะมีแบนเนอร์ของคุณโดมมามอบให้เนี่ยถ จะมาที่สถานีเลยก็คิดว่าจะรอคอยอยู่แล้วปฏิติดภารกิจว่าต้องพาลูกไปเรื่องเขาไปหาหมออีกด้วยนะฮะจะมีพิธีสวดไป3วันนะครับ2คืนนะครับแล้วก็ชาปนกิจในวันที่27คือวันจันทร์นะสวดพระพิธรรมช่วงบ่าย2แล้วก็มีดนตรีไว้อะไรแล้วก็ชาปนกิจเวลา4โมงเย็นเดี๋ยวจะดูเวลาก่อนว่าจะไปวันที่จันทร์ได้เลยหรือเปล่านะครับดูเวลากันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปร่วมในการฟังสวด1คืนนะครับว่าช่วงทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาจัดรายการให้ทันสามทุ่มด้วยกับเพลงที่น้องหงเคยมาแสดงเมื่อช่วงที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วก็ทางนั้นจำได้ว่าพี่ตุ้มนะครับสมนึกเตียงประยูนเนี่ยนะครับตุ้มบรรพชนเนี่ยได้เคยมาแล้วก็เคยมาทนดนตรีที่ลานด้านล่างเมื่อปีแรกด้วยเมื่อตอนที่เราจัดกิจกรรมทนดนตรีไลฟ์ก็คิดถึงอยู่แล้วก็เลยเพลงอย่างนี้ของน้าหว่องที่ต้องเคยได้เคยมาเล่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่บันทึกอันนี้นะครับแต่ว่าเคยนำเพลงนี้แหละครับน้าหว่องมานำเสนอแล้วก็จำได้ว่าพี่ต้องมาตีกลองให้กับ

0: ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:45 น.ครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนตรีกับผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณตุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจดันวัสดุเรื่องสว่างเพื่อนจอกนักออกแบบนะครับแล้ววันที่6สิงหาอำลาถนนดนตรีไลฟ์เขาจะมาร่วมงานและนั่งชมอยู่ด้านล่างตามสไตล์ของความมีอารมณ์ศิลปินที่จะได้มาชื่นชมดูภาพของด้านหลังของจอ LED ที่เขาออกแบบนะฮะออกแบบแบ็คดรอปแล้วก็ออกแบบแบนเนอร์ต่างๆของถนนดนตรีซึ่งคุณโดมนครสวรรค์ที่ได้ช่วยทำให้นะฮะหลังจากที่ออกแบบคุณเพื่อนจอกก็ส่งไปให้คุณโดมก็จะทำแบนเนอร์มาให้ฟรีเหมือนกันนะครับ3ปีแล้วนะครับวันที่27วันจันทร์ก็จะเข้ามาหาด้วยตนเองด้วยขอเพลงของวงบางลำพูแบนด์ซึ่งลูกชายก็ไปเล่นดนตรีอยู่ด้วยนะฮะก็ยังไม่ได้ลงเพลงให้เลยนะครับเพลงอะไรนะบ้านตึกอะไรนะครับก็ยังไม่ลงให้เลยนะครับถ้าไม่สะดวกก็จะฝากไว้ทีมงานก็ได้อ๋อได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทันนะเดี๋ยวเพราะว่าตอนเช้าจะไปหาหมอกับลูกก่อนนะครับถ้าไม่ทันก็ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของรปภ.ที่ตึกหนึ่งก็ได้นะครับอยู่ใต้เตียงที่หอลูกชายอ๋อมาหาลูกชายนะครับก็อยู่นครสวรรค์นะฮะก็ได้ครับยินดีครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ได้ช่วยทำมาให้ถนนดนตรีที่เป็นแบนเนอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่2ป้ายป้ายหนึ่งก็ถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโอน่าแล้วอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นป้ายอำลาถนนดนตรีเพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพกันนะฮะตอนนี้ก็เตรียมให้คุณเมย์เขาเตรียมกองฟางไว้ครับผมจะไปทำเห็ดอยู่ได้ทีมงานเราคุณสมเกียรติธรรมนีมุนิภาเต็มแสนนะครับตื่นใจชำนาญในมือแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาแล้วก็ถ้าปีหน้านะฮะปีหน้าได้เดินทางต่อกับถนนดนตรีไลฟ์ถ้าท่านรองบิ๊กไปหางบประมาณมาได้เราก็จะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาซึ่งก็จะตั้งใจว่าถ้าคิวได้กันแล้วก็เวลาได้กันนะครับผมก็อยากจะเชิญศิลปินท่านนี้ที่เคยรับปากเมื่อตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ตอนนั้นหงามาเอามิถุนาตอนมิถุนาตอนนั้นหงามาว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วปรากฏว่าติดขัดอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้เดินทางมาสักทีคิดว่าปีนี้ถ้าปีนี้ปีสุดท้ายแล้วถ้าปีหน้านะฮะได้ทำต่อก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายอีกหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องล้ำลากันไปก่อนแล้วครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มากลับมาอีกหรือเปล่าก็เป็นอันว่าเราก็จะยุติไปแต่ถ้าเดินทางต่อก็จะมีศิลปินท่านนี้แหละครับที่ผมตั้งใจว่าจะให้มาร่วมบนเวทีของถนนดนตรีไลฟ์กันปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เนียงสาครับ

0: อ้นธรชัยชูเหมือนที่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เคยติดต่อไว้แล้วก็คิดว่าคงจะได้ถ้าทำงานต่อสำหรับธนูตรีหลายก็จะได้เชิญมาในช่วงเวลาของการแสดงในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับพอดีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นลูกชายของคุณโดมนครสวรรค์มาเป็นอยู่ในวงมาลาภูไม่ใช่นะครับเขาคงเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์หนอเรียนคณะดนตรีที่มอจันเกษมปี2ก็ไปเป็นลูกศิษย์ของโป่งวงมาลาภูแบทก็ไม่ได้เปิดเพลงของมาลาภูเลยนะฮะเดี๋ยวต้องคงไปดูว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่เคยเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เคยไปนั่งชมเขาที่ร้านด้วยเดินทางกันในช่วงท้ายกับธนุนตรีในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz AM 819 891เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมเขาคืนแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็1467ส่วนในเครือข่ายของที่ยังไม่ได้ถ่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับ0816346452ที่คุณโทรมาขอปักใต้บ้านเราจากสาวสุราษฎร์ช่องมาเลยจากหลุมสักเท่าทะเลจากหนองจอกก็อีกสักทุ่นหนึ่งแล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งเข้ามาทางแอดมินช่างน้อยก็มีเพลงวันนี้เงียบๆเหมือนกันสงสัยเดินทางไปต่างจังหวัดกันหมดหรือไงวันหยุดติดต่อกันหลายวันในอาทิตย์หน้านี้ทำงานวันจันทร์มาหยุดอีก3วันแล้วก็ทำงานวันศุกร์มาหยุดอีกแล้วนะฮะมีขอฮุกกระพงมาริโฮน่าแล้วก็หัวใจละเหี่ยหนุ่มเบาสาวปานช่างมันฉันไม่แคร์อย่าหยุดยั้งนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อและผู้รู้ครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2ก็จะได้มีเพลงต่างๆมาฝากกันในช่วงเวลาของธนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ
1: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรพร้อมเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
6: นายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการติดตามปัญหาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญรวมถึงติดตามผลกระทบหลังมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้งจากไทยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การลดต้นทุนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและขยายตลาดส่งออกใหม่นอกจากนี้ในส่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้นจึงเสนอให้เกษตรกรลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองและการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการตลาดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมอำนวยความสะดวกในสนามสอบเพื่อส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
7: นางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้ารับราชการได้อย่างเท่าเทียมด้วยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผ่านการจัดเตรียมสถานที่สอบและสิ่งอำนวยความ ความสะดวกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการและดำเนินการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งนี้มีผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น323คนและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่7สิงหาคมกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่16สิงหาคมและประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่21สิงหาคมนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่าย11หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและสร้างระบบความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนและสถานศึกษาการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกดื่มตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดตรังให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรังที

0: ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระ
1: เพื่อดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

รีแล้วก็มีศิลปินที่เขียนเพลงนี้ประหยัดภูมิชัยแล้วก็จนถึงโน้ตตัวสุดท้ายให้มันเลงแล้วก็ศิลปินก็ส่งคนเดินทางกลับในการที่จะเซ็นลายเซ็นให้ในช่วงที่เรียกว่าอดนอนมาทั้งคืนแล้วในสภาพที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แกใส่แว่นตาดำแล้วนั่งหลับหรือเปล่าพวกเรานี่ก็สโลสเลกันเต็มที่เลยเราก็บางคนก็จะเมาหลับไปบ้างก็ตื่นขึ้นมาบางคนก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมที่จะเก็บสัมภาระเต็นท์นำครอบครัวเดินทางกลับเวลาที่คอนเสิร์ตแคมไฟดนตรีมาริโอน่าได้อำลาลงจากลงในจะเสร็จสิ้นลงในแต่ละคืนที่มีการจัดขึ้นปีนี้ก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมวันที่5ธันวาคมที่กำหนดไว้แล้วแล้วเราก็คงจะได้ไปขับขันกับเสียงเพลงของมาริโอน่าและศิลปินรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะพี่แอดคาราบาวและพี่โป่งหินเล็กไฟก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้พบกันเจอกันและก็ในบรรยากาศของแคมป์ไฟนะครับผมก็ไปร่วมงานด้วยแน่นอนฮะเพราะว่าอาจารย์ไข่จะมาที่ถนนดนตรีไลฟ์ในการอำลาแล้วก็จะได้ฮะไปช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็เดินทางกันต่อไปสำหรับมาริโอน่า30ปีแล้วถนนดนตรี31ปีที่ก็มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ส่งเข้ามาบอกเพลงคืนนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังก็บอกได้ฟังแล้วก็เพราะบางเพลงไม่รู้จักแต่พอฟังแล้วเพราะนี่ค่ะคุณอ้อยเอเจคุณที่ชอบได้เอาขนมมาฝากทีมงานอยู่เรื่อยเลยนะฮะขอบคุณมากมากทีนี้ก็ขอเพื่อนๆไปว่าขอเครื่องดื่มมาให้บรรดาน้องๆทีมงานเพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณและอำลากันแล้วนะฮะจะมีต่อไปหรือไม่ข้างหน้าผมยังไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องรอผู้บริหารแล้วก็งบประมาณกันต่อไปที่จะเดินทางกันถ้าทุกอย่างลงตัวผ่านโครงการผ่านงบประมาณผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆของทางราชการเรียบร้อยก็ถ้าเขาเรียกใช้อีกหลังจากเกษียณไปแล้วก็ยินดีมาช่วยงานให้กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และทาง Google Form ที่คุณได้ส่งข้อมูลเข้ามากันว่าฟังกันอยู่ที่ไหนที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทางไลน์ของตัวดนตรีที่ได้ทำไลน์กันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะก็สมาชิก904ท่านนะครับแล้วผมก็มีสมาชิกต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในไลน์ของทนดนตรีได้ส่งอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะทั้งรูปภาพมีคุณเลขาส่งภาพผมชี้นิ้วมาดูยานอวกาศไปด้วย FO ไม่เงียบนะครับฟังอยู่คุณมนต์บางนาอ๋อครับนึกว่าหลับไปหมดแล้วนึกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกันนึกว่าเดินทางกันมีผู้ฟังที่ส่งภาพเข้ามาว่าฟังกันอยู่เนตรเมธัตต้นอัยลาหุ่นวัดเมืองนนท์อ้อครับยังเยอะอยู่นะฮะโบกี้นัทชัยฟังที่ชลบุรีฟังชัดเจนเลยนะครับสพท.ชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์คุณเจ้าคุณจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรเนี่ยทิดดอนเหรอทิดดอนเอ๊ะไม่เคยได้ยินชื่อเลยคนนี้นะครับแล้วก็ยศบ่าวคุณพัด438คุณพัดก็ส่งภาพกันที่ไปร่วมงานกับนักงานที่ไปร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนตุ้มเว้ยเฮ้ยและนักงานก็ไปร่วมงานด้วยนาสุเทพมีเชื้อสายจีนหรือครับสุเทพปานัมพันธ์เหรอใช่ไหมฮะร้านอาหารติดแม่น้ำท่าจีนนานๆพี่แกกลับถิ่นฐานบ้านเกิดสักทีชอบเลยอ๋อคุณพัดนะครับผมอยากเจอนาสุเทพมากๆเลยครับก็มือเบสใช่ไหมฮะมือเบสแล้วก็ใครต่อใครอีกโอ้เข้ามากันเยอะเลยยิ่งหลายนักเสกศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ๋อครับเนื่องตอนที่ไปร่วมงานของตุ้มเฮ้ยใช่ไหมครับวงแผ่นดินนะครับครับค่อยๆไล่

ใครเพราะว่าผมที่ผ่านมาผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะวันนี้ก็ยุ่งๆทั้งวันสำหรับภารกิจในแต่ละช่วงอ๋อเจอแล้วครับใช่ๆครับนักสุดพี่สุเทพบาดัมพันนะฮะมือเบสของวงซูซูในอดีตที่ผ่านมานะฮะลิงฟังรายการนะครับอ้อเรื่องบันทึกของคาราบาวคงจะไปนำเสนอในช่วงวันเสาร์ที่15ดีกว่าเพราะว่า15เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับตอนเช้าวันที่16จะต้องไปกิจกรรมเรื่องปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของวันที่12สิงหาด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับคุณอ้อยเอเจก็บอกคงจะไม่ได้ยินอีกเหมือนกันนะฮะเพลงเหล่านี้แต่ก็เพราะดีลองฟังดูแล้วกันนะครับพี่ตุ๊กแขกอ่อนเหมือนที่เคยเป็น

0: เท่านั้นดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4 ทุ่ม 33 นาทีนะครับก็เพลงที่คุณเจ้าคุณขอไว้อย่าหยุดยั้งก็พี่ป๋องก็จะไปแสดงในแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าในปีนี้ด้วยนะฮะเคยไปกันตอนที่จำได้ว่าจีนเล็กไฟก็ผมไปอยู่ปีหนึ่งมีช่างเทคนิคที่ไปถ่ายทอดสดเขาอยากจะเจอพี่ป๋องมาแต่เขาเมาหลับไปแล้วแล้วรถของพี่ป๋องมาจอดทางข้างเขาตื่นมาไม่เจอเขาเขาหงุดหงิดมากเขาบอกนอนเขาแกบอกว่าก็นอนใกล้ๆกับรถที่หินเล็กไฟเข้ามานั่นแหละครับก็ถ้าได้ทำต่อนะก็มีผู้ฟังโทรมากันเต็มเลยนะครับทาง0816346452ก็สามารถจะหยุดจากจังหวัดต่างๆเช่นที่ขอนแก่นนะฮะก็บอกขอให้กลับมาและเชื่อว่าจะต้องได้กลับมาแน่นอนนะครับที่บ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็บอกขอเพลงไทเทอร์ขึ้นมาจากจังหวัดตราดแล้วก็มาสักครู่นี้จังหวัดตราดขอลุงลำเภยก็บอกว่าขอให้จัดต่อก็ถ้าในวันเสาร์อาทิตย์ถนนดนตรีเนี่ยทางวิทยุเนี่ยคงได้จัดต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่มีใครเข้ามาทำวันเสาร์อาทิตย์ข้าราชการเขาไม่เคยมีใครเขาอยากจะมาเป็นวันหยุดนะครับเราเข้าใจกันว่าอาทิตย์นึงจะมีวันหยุดแต่สองวันก็ใครคงไม่อยากจะมานั่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ผมก็มันอาสาสมัครผมก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มรายการว่าที่ต้องจัดวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าตอนสมัยก่อนเขาไม่มีใครจัดแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าขอให้ผมได้จัดเพลงเพื่อชีวิตซึ่งเมื่อสมัยแรกๆมันจัดยากมากนะฮะยากมากที่จะมีเพลงเพื่อชีวิตบนคลื่นวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ฟันฝ่ามาแล้วก็ผู้บริหารในยุคนั้นที่ได้เข้าใจว่าเรามีจิตใจดำรงอย่างไรที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเราก็ได้ทำหน้าที่กันแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่า31ปีที่เราได้เดินทางกันมากับถนนดนตรีแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตก็ยิ้มหยัดกันมาได้ถึงวันนี้แล้วนะฮะ31ปีแล้วแล้วเข้าสู่ปีที่32แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของดันรับราชการแล้วก็คงจะได้ล่ำลากันสำหรับถนนดนตรีทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่เราแสดงทุกเดือนนะฮะในเดือนหน้านี้กับมาริโอน่าก็จะพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งที่ลดยามสิ่งดีๆนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่เป็นเรื่องที่ขาดตกบกพร่องเรื่องที่มันก็ผิดพลาดหรือว่าเรื่องที่เรามีเหตุต่างๆเหตุการณ์ที่มันปะทะกันมีเหตุการณ์ที่คนข้องวงใจกันก็ให้มันหมดสิ้นไปแต่ว่าถ้าละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทอย่างนี้นะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะฮะก็เตรียมรับหมายสารแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะได้ส่งเรื่องนะฮะสั่งฟ้องคดีกันในเรื่องของการละเมิดที่ได้กล่าวหาว่าเรานำเงินราชการมาจัดงานเกษียณของตนเองในช่วงที่ผ่านมากับคาราบาวแล้วก็เลยอันนี้เป็นข้อกล่าวหารุนแรงแล้วก็ขึ้นทางโพสต์ไปในสื่อโซเชียลด้วยก็อันนี้ก็เตรียมรับได้ส่วนคนที่แสดงความเห็นคอมเมนต์คิดเห็นต่างอะไรพวกกองเชียร์อะไรก็คงไม่ได้ไปฟ้องยิบย่อยนะฮะก็แล้วแต่ศาลท่านจะสั่งว่าอาจจะต้องไปให้การกันในชั้นศาลกันหรือว่าต้องมีไปอะไรกันที่จะต้องเกี่ยวกับการฟ้องคดีก็ว่ากันไปแต่ก็คิดว่าจะตรงตัวที่สุดของคนที่กล่าวหาคนนั้นนี่แหละครับก็จะเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีนี้กันต่อไปหลังจากเกษียณแล้วจะได้มีอะไรมันเป็นเรื่องทำฝึกสมองในช่วงที่หลังจากเกษียณแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปก็คงจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่กันในเรื่องของการไปฟ้องร้องคดีความกันต่อไปนะครับเพลงที่ขอมาจากทางสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราด เสียงไม่ใช่น้อยแล้วนะครับสาวน้อยนะฮะขอเพลงไทยเธอขึ้นมานะครับแล้วก็เพลงที่ขอมาในแบบฟอร์มใน Google Form ไว้นะครับ

ที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเรียนที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุข

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เออนิดเดียวก็จะหมดชั่วโมงที่2อีกละยังเปิดเพลงได้ไม่ครบถ้วนเลยก็ดีแล้วที่เขาฟังรายการนอนฟังพี่จัดรายการจากภูเก็ตอ๋อวิรยุทธ์ช่างภาพที่มาถ่ายภาพให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายภาพศิลปินเพื่อชีวิตได้สวยงามนะฮะเพราะว่าก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ติดตามไปในงานต่างๆของคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตอยู่เสมอๆแต่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยดูเรื่องตอนที่ส่งโปสเตอร์ไปให้ดูแล้วมีข้อแก้ไขเพราะว่าศิลปินบางท่านของมาริโกน่ามีการปรับเปลี่ยนก็ดีนะครับที่ได้เห็นก่อนแล้วก็เลยทำให้ส่งแก้ไขให้กับที่คุณประสันวงสว่างจอมเพื่อนที่ออกแบบนี้นะครับได้แก้ไขได้ทันเวลาพอดีเพราะว่าทุกๆครั้งก็จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าพอดีเมื่อวันที่ท่านรองบิ๊กท่านรองอธิบดีนั้นก็ประชุมแล้วก็ถามว่าให้ผมนำเสนอในที่ประชุมว่าทำยังไงว่าวิธีการที่เราได้เลือกชื่อตอนนะฮะคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงกับการนำเสนอของท่านดนตรีผมก็บอกว่าเราก็สามารถจะคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะนำเสนอในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นว่าครั้งเนี้ยหรือว่าที่ผ่านมากับคาราบาวเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่ผมจะคิดถึงเรื่องว่ากำลังจะล่ำลาล่ำลาก็คือหมายถึงว่าอาจจะต้องล่ำลาในปีเนี้ยนะครับก็เลยว่าหาหัวใจให้เจอเป็นสุขก็เป็นสุขในการจับเพลงนะฮะหรือว่าครั้งนี้ก็กับเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็เกิดขึ้นมาในหัวก็เลยคิดถึงพล็อตเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับตอนแรกคิดว่าในถนนแตกแยกอย่างที่ได้ส่งไปให้คุณได้เลือกกันเนี่ยนะครับแล้วพอได้คำมาก็เอามาเรียงร้อยข้อความถ้อยคำแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ออกแบบเขาก็จะได้ออกแบบภาพแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราต้องการแล้วก็เนื่องจากนั้นก็คือในวันที่เป็นงานของคอนเสิร์ตเราก็ต้องจินตนาการด้วยว่าวันคอนเสิร์ตนี้เราจะให้ศิลปินได้เล่นเพลงอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนอกจากสิ่งที่ศิลปินเขาจะนำเสนออยู่แล้วเราก็วางนะครับวางเรื่องของสคริปต์ซึ่งก็จะต้องส่งไปให้กับทางทีมงานทั้งคุณเวลาคงสมัยที่ก็จะต้องดูแลเรื่องโปรดิวเซอร์ทั้งโปรดักชันต่างครับทั้งบนเวทีภาพแสงสีเสียงจอด้านหลังภาพจะเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็เรียงเพลงยังไงบ้างนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรสมองก็จะประสานว่าศิลปินนั้นจะมีนอกจากมาริโกน่าแล้วจะเป็นใครซึ่งในครั้งนี้จะมีศิลปินรับเชิญมาอยู่บ้างหลายบางท่านนะฮะเช่นพี่อีฟุตบาทที่จะมาเป่าเมาส์นะครับเมาส์แกนในเพลงหัวใจกรีโชนะครับแล้วก็มาวาดภาพของมงมาริโกน่าที่คุณจอมวสันต์เขาออกแบบเนี่ยมาประมูลนะครับประมูลในงานด้วยแล้วก็มีกวีจิบรายอย่างเช่นพิจิตรจิตรันมากล่าวบทมาอ่านบทกวีมีศิลปินแห่งชาติอย่างเรวัชพันธุ์พิพัฒน์ก็จะมาครับนำบทกวีเรื่องของการเดินทางของทนดนตรีมาอ่านบทกวีให้ด้วยนะครับมีพิสันมาโนพุตานด้วยนะฮะจะมาพูดถึงมาริโอน่าในช่วงต้นอาจจะมีอีกหลายเราใครคนที่จะค่อยๆทยอยเดินทางมาในช่วงของการส่งท้ายอำลากับท่านดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปปิดท้ายกันด้วยบทเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดตราดและอยากให้รายการนั้นยังคงอยู่ก็ยืนยันว่ายังคงทำหน้าที่อยู่ถ้านะครับถ้าทางสถานีและผู้บริหารต่างๆเขาได้ให้โอกาสของท่านดนตรีเราก็จะทำหน้าที่กันต่อเนื่องไปบนพื้นที่ตรงนี้ ของวิทยุแห่งประเทศไทยลมลำเพยนะครับและได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำขยะมลพิษมาทิ้งและเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษสายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนกว่า 200-300 กิโลกรัมถูกนำมากองและเผาเพื่อแยกโลหะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและปนเปื้อนในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าของประชาชนและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขณะนี้พบการลักลอบทิ้งขยะพิษในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3จุดทั้งการทิ้งสายไฟในบ่อลูกรังการเทกะเคมีและน้ำเสียรวมถึงการเผาสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งสร้างโอกาสทางอาชีพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีกว่า600คนเข้าร่วมในกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์10 plus และนโยบายมหาดไทยทำทันที action 5มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมพม.ปักหมุดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีเดินหน้านโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทั้ง7อำเภอเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำหลากและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์รุนแรงพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดลำน้ำและเชิงเขาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้พงศ์ศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรมาเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปลาใต้โนดคุณกนุนพัทลุงมาแล้วเจอกับสมัยสอจิตที่มาเล่นดนตรีกับวงของตุดนาครแล้วก็เล่นเดี่ยวเล่นสโลกีตาร์ตัวเองด้วยเนี่ยก็

ชพงศ์ด้วยเราคิดถึงกันพอเวลาเราเดินทางแล้วเราเจอมิตรสหายเจอคนที่เราเคยจะเคยพบกันเจอกันวงก็เคยสัมภาษณ์วงสะพานที่มาที่ทนดนตรีด้วยนี่นะครับก็จะรู้ถึงว่าคนนั้นคนนี้ที่เราเคยเจอกันแล้วก็จากหายกันไปมีเวลาที่อยู่ด้วยกันสั้นๆนักดนตรีนี้จะไปพบกันตามงานจะสมากกว่านะฮะนอกจากที่เราได้เชิญมาหรือว่ามีกิจกรรมที่ไปร่วมงานกันแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่ก็จำได้ว่าเขาก็ไปเล่นดนตรีที่เขาใหญ่ให้กับเราด้วยจะเจอกันในหลังเวทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความสุขใจที่มีเรื่องราวต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็จะมีเสียงหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่วันที่เราจากกันไปความเงียบเข้ามาปกคลุมบรรยากาศที่ช่วงดึกตอนดึกที่เขาไปส่งนั้นก็เป็นความมืดแล้วก็มีแต่แสงไฟของรถที่จะส่องสว่างระหว่างทางนะครับแล้วก็เขาควรคิดถึงความรู้สึกว่าเป็นความเหงาอย่างเงี้ยนะนี่คือแดดสุดท้ายที่คุณขอมาจากจำไม่ได้แล้วว่าเบอร์สู้ประจำวันอะไร0816346452นะครับช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจกำลังควบคุมเสียงเพลงที่ทางคุณขอมาแล้วก็ที่ผมจัดให้ด้วยครับที่วันนี้ก็รู้สึกจะนั่งฟังกันอย่างเงียบเรียบร้อยเพราะว่าพอดีผมไม่ต้องไปรับลูกสาวแล้วนะครับเขาขอคือวันนี้ไม่ทำปฏิสามนี่ก็ต้องสอนติวให้กับนะครับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเป็นห่วงเขาบอกว่าจะไหนพ่อไปรับได้นะตีสองตีสามเขาบอกไม่เป็นไรเขาเกรงใจก็เลยจะไปนอนหอน้องชายที่อยู่ตรงใกล้ๆกับที่เขาไปสอนหนังสือก็นี่แหละครับความที่เราคิดเป็นห่วงกันนะฮะทางนั้นที่ไลน์ที่จะลงทะเบียนทางแอดมินแจ้งแล้วก็ดูในเพจของทนดนตรีกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งข้ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกเป็นความไม่เพื่อไม่พอใจกันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลาขอให้ดูดีๆนะฮะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ให้ดูในเพจกันให้ติดตามกันเยอะๆครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องมีข้อระมัดระวังหลายๆเรื่องราวในการทำงานนะครับวันที่ลงทะเบียนก็กำหนดไว้วันที่31กรกฎาคม8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสำหรับระดับไดมอนด์กับแพลตินัมนะฮะก็คือผู้ที่เคยมาชมติดต่อต่อเนื่องกันตลอดไม่ได้ขาดเลยก็จะได้ลงทะเบียนก่อนคือวันที่31ตอน8โมงถึงเที่ยงคืนส่วนทุกระดับและทั่วไปก็ลงระเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่คืน31นะฮะต่อเนื่องไปถึงวันที่1นะครับจนกระทั่งเต็มครบจำนวนคือ900ที่เพราะว่าอีก100ที่ก็จะให้ไว้สำหรับไดมอนด์แพลตินัมแล้วก็แขกของทางศิลปินนะรวมไปถึงผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและผู้ที่ได้ทำงานให้สนับสนุนทนดนตรีกันด้วยสื่อมวลชนด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1,000ที่นั่งนะฮะส่วนท่านที่มานั่งงานก็มาลุ้นดูว่าที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาเราก็จะให้ท่านที่มานั่งงานนะครับได้เข้าชมนะสำหรับวอล์กอินเข้ามาในวันนั้นในวันที่6เลยนะฮะก็อยู่ตรงห้องออดิโทเรียมนี่อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่จะอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับทางเข้าเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะก็ถ้ามาจากสุทธิสารก็ลงตรงป้ายกรมรักษาดินแดนก่อนถึงวบอมาจากดินแดงก็มาลงทางสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตแล้วข้ามฝั่งมาเดี๋ยวมายูเทิร์นที่ทางแตงใต้สะพานลอยนะครับทหารระบบเข้าไปวิสามันคนร้ายได้แล้วใช่ไหมฮะ3คนเหรอครับต้องเอาไว้อยู่นะฮะตีงูต้องตีให้ตายนะฮะอย่าให้มาแหวงกัดได้ครับช่องยูมิทีกำลังมันกับบน

เอาเท่านั้นที่มาออกแล้วครับคุณพอชิตาบอกผมว่าอินแน่นอนไม่แย่งกับใครไปแน่นอนดีครับไม่ต้องแย่งใครแล้วสบายใจด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีจอให้ดูให้ชมจะได้เจอเพื่อนผมด้วยคนที่ออกแบบให้กับทุนดนตรีคุณจอกวสันจะนั่งชิวๆอยู่ตรงข้างล่างสบายใจดีเหมือนกันนะฮะดูจออยู่ข้างล่างไม่ต้องอึดอัดแน่นกับใครข้างล่างก็เป็นลานเรื่องกว้างๆโล่งๆครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงอย่างเรียกว่าไม่แพ้กันทีเดียวนะครับจากทีมงานของด้านเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับเพลงที่ก็พูดถึงเรื่องแดดแล้วก็นึกถึงที่เขาร้องถึงเรื่องราวของพระอาทิตย์อยู่บนสุริยันนี่นะครับนักร้องบ้านนอกครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูกำพลสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์กมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อ

0: ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: พาชม30นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็เพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมเลือกมาให้ในคืนวันนี้ด้วยวันนี้เปิดเพลงเร็วถ้าไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีขอมาแต่น้อยเร็วมีสาวสุราษฎร์กอดปากใต้บ้านเราเท่าทะเลจากหนองจอกยังไม่ได้เปิดแล้วก็ทางกองการสอบนั้นเพลงเร็วก็มีอยู่ประมาณสองสามเพลงนะฮะเพลงเร็วก็มาฟังพวกนี้ดีกว่านะความจริงเขาเตรียมไว้นะเตรียมเพลงเกี่ยวกับเรื่องความยากจนไว้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนจนก็ทำอะไรก็ดูมันจะเหมือนกับไม่ค่อยคล่องไปทั้งหมดนะต้องบัตรสวัสดิการเรื่องการไปใช้ดันโดนตัดสิทธิ์กันไปทำอะไรนี่ก็โหคนแห่ไปโอนรถโอนอะไรกันเป็นแสนๆแล้วก็ชุลมุนไปหมดต้องรอคอยต้องเหนื่อยความจนนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยังต้องเหนื่อยยากกับไอ้เรื่องระบบอะไรต่างๆอีกก็ทำไมมันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เขาเป็นคนที่ลำบากแล้วเนี่ยได้รับความลำบากน้อยให้มันถึงเขาก็ถือว่าเขาเป็นเพราะเขาลำบากแล้วต้องสามารถจะอดทนถึกทนได้อดถึกทนได้หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมว่าต้องแบบคนเฒ่าคนแก่คนอายุมากต้องมากันแล้วนั่งรอกันเป็นวันๆมากันไกลๆตังค์ก็ไม่ค่อยมีแล้วนั่งมาจองมารอมาอยู่ในสถานที่ซึ่งเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานในภาครัฐซึ่งมันก็สถานที่ก็คนก็น้อยสถานที่ก็คับแคบแล้วก็ยังมีมาเจอกันการที่จะต้องแก้ไขปัญหากันเหล่านี้นะฮะต้องอุทธรณ์กันนะอะไรอีกโอ้สารพัดสารเพกว่าจะได้ตังค์ได้เงินสักบาทหนึ่งได้สวัสดิการมาช่วยกันสักให้พอจะแบ่งเบาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้นี่มันลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะไม่เหมือนพวกแบบไปกู้นอกระบบอะไรนี่นะแหมเร็วเหลือเกินเวลาใช้หนี้ก็โอ้โหแล้วโดนทวงหนี้ก็งานเข้านี่แหละครับเดี๋ยวนะครับในนี้เยอะเหลือเกินไลน์วันนี้ปิงปังทั้งคืนเลยบางทีผมถ้าจะไม่หลับไปนอนจนหมายถึงพ่อทันไหมครับวันนี้อากาศเย็นๆฟังสบายๆดร.ณรงค์ชูศรีชัยคนจนทำอะไรก็เกะกะห้องติบ้านสวนเออใช่ไงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะทำอะไรก็เกะกะผมจะได้ต่อสู้เรื่องนี้ไงเพราะว่าที่กล้าชนก็เหน็ดเหนื่อยกล้าที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ที่จะพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็จะในสิ่งที่ได้เห็นว่าเราเอาสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ที่ราชการที่เขามอบมาให้เราก็เอามาให้คุณได้ชมดนตรีดีๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังนี้มันเหนื่อยสาหัสกันจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้เคยบอกไม่เคยเล่านะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ได้มีเวทีมีพื้นที่มีสถานที่นะฮะที่ได้ รองรับผู้คนมีการดูแลนะครับดังนั้นสถานที่ที่อยู่ในห้องออริโทเรียมขนาดใหญ่แล้วมีแอร์เย็นช่ำไฟแต่ละครั้งนี้ไฟหลวงแต่ละครั้งนี้โอ้โหหลายตังค์นะครับแล้วก็สถานที่ยังเป็นที่ที่ยังไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดยังเป็นของราชพัสดุอยู่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบกันเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าต้องให้เช่าสถานที่ในการจัดงานนะฮะก็ยังไม่เต็มรูปแบบนักแต่ตอนนี้ก็เราได้เป็นผู้ที่บุกเบิกนะฮะเจ้าแรกได้มาใช้สถานที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องประมาณอย่างจำกัดนะฮะผมจะต้องไปกู้สหกรณ์ที่ต้องเอามาทำหน้าที่เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้หรือเบิกได้ผมก็ไม่เบิกบางอย่างมันเหมือนกับถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็จะไม่เบิกนะครับสู้เราควักตัวเองเราไปกู้ของเราเองแล้วก็ยอมใช้หนี้แล้วก็เป็นคนจนของเราเองดีกว่ามันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สบายใจดีนะฮะดีกว่าที่จะไปเบียดบังทั้งเงินทั้งราชการหรือว่าภาษีของประชาชนเราก็จะทำงานของเราให้เต็มที่จนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแล้วในปีนี้ในเดือนหน้าที่จะอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปกับมาริโอน่ามิตรภาพพวกดนใจกอดคอกันร้องเพลงกับเพลงลูกทุ่งสักอีกสักชุดหนึ่งกันแล้วกันนะนะครับเปิดมาลูกทุ่งกัน 3-4 เพลงแหละผลลัพธ์แม่กลองครับ

ดลูกทุ่งก็ผ่านพ้นไปมีคุณผู้ฟังที่เคยไปอยู่แม่กลองนะฮะดร.ณรงค์ชูศรีชัยพอเปิดเพลงศาลาสามแม่กลองแล้วนึกถึงอดีตครับคุณโยผมรับราชการครั้งแรกที่บางคนทีนั่งหน้าอำเภอลูกมะพร้าวหล่นเฉียดหัวไปนิดเดียวก็บ้านคุณพ่อผมนะครับบางคนทีผมได้ไปอยู่ที่ที่บ้านพ่อเนี่ยที่บางคนทีตรงโรงหีบนะฮะตรงวัดบางกล้วยนะครับตอนนั้นบ้านป้าแล้วก็บ้านพ่อเดิมเลยนะครับก็คือบ้านคุณย่าก็อยู่ริมน้ำเลยนะครับตอนนั้นปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนช่วงเดือนตุลาจำได้ว่าเป็นรันปีประมาณ16-17-18เนี่ยก็ตอนไปอยู่กันกับน้องสาวซึ่งเราก็เป็นเด็กกรุงเทพนะฮะที่มีไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีโทรทัศน์ดูแต่ที่บ้านนอกเรียกบ้านนอกนะฮะเรียกบ้านนอกบ้านในเรียกทางต่างจังหวัดเรียกบ้านนอกกันเนี่ยแล้วก็เขาจะยังไม่มีโทรทัศน์นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านที่ต้องมีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้านะฮะก็จะมีบ้านของท่านหนึ่งที่เป็นญาติคุณพ่อเขาเปิดร้านตัดผมอยู่จะมีโทรทัศน์อยู่วิ่งไปดูกันนี่แบบเหมือนเด็กชาวประมาณครึ่งหมู่บ้านนะดูโทรทัศน์ครึ่งเดียวเนี่ยประมาณจำได้ว่าโอ้โหมันเยอะไปหมดอ่ะมันเหมือนนั่งกันเหมือนเป็นกองอะไรสักกองเหมือนกองมะพร้าวจริงนะคือแบบมันเยอะจริงๆอ่ะครับเด็กก็มากันเต็มหมดรู้บ้านใครไปบ้านใครลูกใครต่อใครแล้วก็ตัวจอโทรทัศน์จอเดียวนี่แหละแต่เราก็เคยเห็นแล้วเราก็จะพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้อะไรเราเคยดูแล้วบางทีก็ฉายแบบฉายซ้ำนะครับก็พ่อแก่ญาติที่เป็นลูกๆลุงลูกป้าเขาจะฟังว่าเราคุยให้ฟังว่ามันมีเรื่องอย่างนี้บางทีเขาอยากดูการ์ตูนไอ้มดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราเคยได้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับอาศัยที่ว่าเป็นเด็กเทพเขาก็นั่งฟังอ้าปากหวอนะฮะเราก็เล่าก็เลยกลายเป็นพวกนักเล่าเรื่องมาในสมัยอดีตแล้วนะครับนะครับในที่ต่างจังหวัดที่แม่กลองสมัยก่อนนี่แบบเป็นคือบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆนะเรือใช้เรือกันเป็นพาหนะนะครับไม่มีรถหรอกครับนั่งเรือกันเรือผ่านมาเนี่ยขายของเนี่ยเรียกกันแล้วเรียกกันอีกนะครับเพราะว่าขนมอะไรก็ไม่ค่อยได้มีกินเนี่ยจะมีอยู่ตามเรือก็ขนมปังปลาเงี้ยนะฮะขนมอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยจะกินขนมมันไม่ได้มีแบบเหมือนสมัยนี้หรอกครับลูกอมลูกกวาดอะไรวนมันขนมปังปี๊บเนี่ยนะครับครับเดินทางกันช่วงท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาก็บางเพลงอาจจะไม่ได้เปิดนะว่าเป็นเพลงที่จังหวะเร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนำเสนอกันแล้วกันนะครับส่วนทางการลงทะเบียนเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ก็ในวันที่31นะครับนะฮะ31ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อเลยนะฮะก็รอบทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืน31จนถึงวันที่1เลยครับเต็มแค่รับแค่900ท่านนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่ให้กับทางผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินด้วยนะครับเรามีพื้นที่จำกัดตรงนี้ก็แบ่งปันกันอยากให้เกิดสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทให้ก็คือเรื่องการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับคนมีน้อยคนมีมากก็ให้กับกระต่างหน่อยคนมีน้อยก็ให้กับน้อยหน่อยแล้วก็แบ่งปันถึงเนื้อที่ตรงนี้ที่ผู้ชมนะฮะสามารถจะเข้ามาชมฟรี
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีดนตรีมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งความรู้ลาโออาว่าได้มาก็คือนี่คือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและงบประมาณแผ่นดินด้วยที่เราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็จำกัดอย่างยิ่งเลยนะฮะในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับในการติดตามทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจและกัญจนาวัสรุ่งสว่างมูลนิธิเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองสมเกียรติธัมมณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดก็กลุ่มเสียงในคืนวันนี้ทนดนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8:00 น.เทียบเวลาครบธงชาติจบแล้วติดตามรับฟังรายการปาถักคถาธรรมและต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายการอปมช.คุยข่าวเวลา10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายการรักสินถิ่นอีสานเวลา11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟและต่อด้วยรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 น.รับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

ธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ขอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นพุทธภาษิตที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าธรรมะบทนี้เรานำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้สุภาษิตบทนี้เช็คเช่นเดียวกันทุกคนนั้นพึงรู้และก็พึงปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ตามหลักภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการนำตนให้เป็นที่พึ่งของตนใดนั้นเนี่ยเราต้องอ่านตนเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองเป็นมันพิจารณาตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างที่เราจะพึงแก้ไขต้องคอยบอกคอยเตือนต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวของเราถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีตัวเราเนี่ยผู้ถูกตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจว่างั้นทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องเตือนตนเองด้วยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชื้อเตือนตนให้พ้นภัยในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีความปลอดภัยหรืออยู่รอดในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมในญาติโยมต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยเพื่อให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะซึ่งในที่นี้อยากให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมอยู่4ประการด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาอาศัยตนเองหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนะเพราะการที่เราเนี่ยนำหลักคำสอนไปเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบสองประหยัดแล้วก็อดออมสามมีระเบียบในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมืองสี่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรารู้เท่ารู้ทันนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็ปรับตัวนะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้พูดถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนิยมนะความขยันในที่นี้ก็หมายถึงความบักบั่นการที่เราไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีความอดทนทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเพราะการงานทุกอย่างย่อมมียากมีลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปไม่มีอะไรยากจนไม่สามารถที่จะทำได้มันก็มียากมีง่ายนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อดทนเอายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้วกล้าแล้วก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนนะเรียกว่าความชั่วใดที่มีอยู่ในจิตใจหรือในสันดานของตนเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปความเพียรเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตนะดังพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือคนขยันหมั่นเพียรย่อมที่จะหาทรัพย์ได้นะเพียรใหญ่อยู่4ข้อนะ1สังวรประทานก็คือระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น2ประหารประทานเพียรละบาปถ้ามีบาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการไม่กระทำเพิ่ม3ภาวนาประทานก็คือให้เราเนี่ยสร้างสมคุณงามความดีนะที่พึงเกิดพึงมีอะไรที่เป็นความดีพึงสร้างได้เราก็สร้างแล้วก็อนุรักษณาประทานก็หมายความว่าเมื่อเราสร้างสมคุณงามความดีแล้วเราพึงรักษาด้วยถ้าทำดีแล้วไม่รักษาความดีไว้มันก็สูญเปล่านะไม่คุ้มกับการที่เราทำความดีลงไปนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วก็พึงรักษาความดีให้คงอยู่เช่นเดียวกันกับญาติโยมไปทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดวารามต่างๆในงานบุญต่างๆก็เช่นเดียวกันเราสละเวลาเราสละทรัพย์ไปร่วมทำกิจกรรมในส่วนนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลได้รับหลักธรรมคำสอนหรือมีบุญมีกุศลแล้วเราพึงรักษาหลักคำสอนพึงรักษาบุญกุศลที่เราทำไว้หรือความดีที่เราได้สร้างเอาไว้อย่าให้เสื่อมเนี่ยเรียกว่าเราต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ไปเรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จึงอยู่ญาติโยมการงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากไหนจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้แล้วก็ความสามารถเข้าไปประกอบด้วยไหนจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพินิจพิจารณาดีชั่วถูกผิดชนิดใดนายจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยแล้วก็เหมาะแก่ฐานะและก็ความเป็นอยู่แล้วก็ถิ่นฐานนะเพื่อให้การงานนั้นเนี่ยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังนะนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องใช้ความมานะความพยายามนะต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทำให้การงานเสียหายดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะจึงจะช่วยให้การงานที่เราทำนั้นเนี่ยสำเร็จมีผลดีและก็เป็นประโยชน์ด้วย
หากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลข้างค้างมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีซิก่อนจึงทำมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถของเราด้วยการงานจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการนะมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ใคร่ครวญซิก่อนนะเรียกว่าพิจารณาให้ดีดังสุภาษิตที่ว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญซิก่อนแล้วจึงทำดีกว่าดังนี้นี่ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่เราอย่ารับแต่ชอบอย่างเดียวแม้บางทีมันผิดพลาดเราก็รับผิดแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันให้เกิดความผิดซ้ำหรือว่าเกิดความเสียหายในวันข้างหน้านะตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าความขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องขยันไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำด้วยเรียกว่ารับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบนะประการต่อมานั้นในโยมญาติทั้งหลายก็คือการประหยัดแล้วก็อดออมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันในญาติโยมถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะได้มาเท่าไหร่เราก็พิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ย อยู่ได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าทำอะไรเกินตัวหรือมีความไม่พอดีเกิดขึ้นถึงตอนนั้นเราจะลำบากเราจะเดือดร้อนคำว่าประหยัดและอดออมนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความเหมาะสมคือพอดีนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประมาณนะเรารู้จักประมาณตนเองด้วยความประหยัดตามควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าจ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดเว้นของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดรายการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

นะต่อมาก็คือนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนั้นเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมนับถือของคนทั่วไปผู้ไม่ยากจนขาดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมทำให้คนเนี่ยนับถือถ้าจนเงินทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหมือนกับห่างไกลจะเจรจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีนะมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดและก็อดออมจึงมีความสำคัญอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายก็พยายามนะอดออมก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขนาดตรณีที่เหนียวคนประหยัดคนอดออมคนมัธยัสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าคนตรณีนะโยมนะคนตรณีก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นนะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะโยมนะอะไรที่พอที่จะแบ่งปันอะไรพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันได้ก็ไม่เอื้อเฟื้อว่างั้นนะประโยชน์ตนเอาประโยชน์เขาเนี่ยไม่ช่วยก็ประมาณนี้นั้นคนตรณีกับคนประหยัดนั้นต่างกันนะเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะถ้าใช้ใจแบบฟุ่มเฟือยติดอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะคนที่ติดอบายมุขเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าหมดตัวด้วยนะหมดทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนที่ลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขนะใจถึงว่างั้นนะแต่ว่าคนที่ประหยัดเนี่ยก็รู้แล้วก็มีเหตุมีผลว่ามีเงินประมาณนี้เราพึงใช้จ่ายอย่างไรและนึกถึงอนาคตของลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะเลยทำให้ประหยัดได้ไม่ฟุ่มเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะส่วนคนตนีก็ไม่ช่วยเหลือใครอะไรประมาณนั้นประการต่อมานั้นก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ญาติโยมยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนด้วยหมู่คณะแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยแล้วก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นนะญาติโยมชาติที่เจริญได้นั้นเนี่ยก็เพราะประชาชนในชาติมีวินัยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักการปฏิบัตินะไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันนะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็ระเบียบวินัยมีในที่ใดญาติโยมความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นเนี่ยการมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนหมู่คณะตลอดทั้งประเทศชาติตลอดไปคุณธรรมประการต่อมาก็คือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้งสามนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทนุบำรุงรักษาด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงแล้วก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะจัดว่าเป็นพลังอันสำคัญที่จะป้องกันคุ้มครองประเทศชาติของเราเนี่ยศาสนาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติโยมญาติทั้งหลายในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีภัยนะก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนช่วยกันดูแลปกปักรักษาพระศาสนาอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าช่วยกันดูแลในสิ่ง

ที่ดีให้คงดีต่อไปเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในพระศาสนาเราพึงรักษาพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของการละเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ศาสนาของเราก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังนะในยุคเราสมัยเราก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนายามใดที่พระศาสนามีภัยเราชาวพุทธเราจะหลับไหลไม่ได้เราก็ต้องตื่นนะเรียกว่าตื่นมาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะในสิ่งที่ไม่ดีก็ขจัดปัดเป่าไปในส่วนที่ดีก็รักษาให้คงอยู่ต่อไปแล้วค่อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสถาบันพระศาสนานี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมนะเรามีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะทั้ง3ประการนี้เป็นที่พึ่งของเรานะเราก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาช่วยกันดูแลสืบต่อไปแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญนะที่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็ปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามหลักคำสอนทางศาสนานั้นคุณธรรมเหล่านี้ยมญาติทั้งหลายคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบความประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยก็ความเคารพกฎกติกาของบ้านเมืองมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลหมั่นฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฟืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในที่4สถานคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลานะไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามานั้นทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีค่ามีความหมายสร้างสมคุณงามความดีต่อไปไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากเมื่อเรามีการศึกษามีความรู้มากนะก็สามารถที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้วัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานฐานะครอบครัวให้สุขสบายส่วนวัยสุดท้ายก็ให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้านะดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยวัยเหล่านี้อย่าไปประมาทกันละกันสร้างสมคุณงามความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในการทำงานนะทำงานในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมีการมีงานทำมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะไม่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ขายญาติโยมชาวนาชาวไร่หรืออาชีพอื่นๆเราก็จัดทำเรียกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกวันเช็คเช่นเดียวกันเหนื่อยตอนไหนก็ค่อยพักตอนนั้นตราบใดที่ยังไม่เหนื่อยก็ทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพต่อไปนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทำมาหากินต่อไปรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคบคนหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุก
รู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับไปแต่ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นน่ะญาติโยมอาจทําให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจํานวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสัตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสี่ครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: โชคดีที่มีสวนนาไร่มีผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่หรูหราแต่อิ่มท้องไม่ทรมานแหล่งอาหารมีทั่วพื้นแผ่นดินไทยคืออาหารคือพลังอันสะอาดคือครัวชาติคือปัจจัยให้อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลูกไทยอีสานกลางเหนือจดใต้อยู่ได้เมื่อภัยมายินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงอยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.วิริยุทธ์หน่อยพ่มท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยหมอไผ่ผู้ขาทั้งสองนะครับที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่วมเฉียวร่ำเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่กับน้องในการรับฟังก็ต้องมื้อนี้วนาธนเดชฉลาดแพทย์นะครับเบิ่งแง้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของผู้ขาเฮามาพอกันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียอาจารย์สายล่มเพิ่นไปสรุปบทเรียนเนาะครับอยู่ที่ทางปูนนะครับทางปูนคือสิไก่เนาะติดคำบ่ไก่หรอกครับเพิ่นไปอยู่ที่ไปสรุปบทเรียนในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อจบโครงการแล้วได้อีหยังแน่มีปัญหาอุปสรรคอีหยังแน่กิจกรรมต่างๆนะครับดำเนินการไปนะครับบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้วก็มีผลลัพธ์ที่สินำมาอวดมาอ้างกันอีหยังแน่ล่ะก็มีปัญหาอุปสรรคอีหยังที่เฮาสิต้องดำเนินการต่อไปอีกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชีวิตก็ยังบ่ทันกลับมาภูขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายนะครับอยู่ในรายการผู้เดียวมื้อนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้เบื้องแย่งหอกระจายข่าวบ่ว่าสิเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครภูมิกิจอันเป็นกุศลที่อยากสิให้พี่น้องเฮาได้ฟังข่าวตอนเช้าก็ต้องกราบขอบคุณในหัวใจของท่านที่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าหลายๆเพราะว่าการได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศสอนในห้องหูว่าชีวิตของเฮาอยู่บ่ดลผู้ใดจะอยู่ดลนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเพิ่นที่หยังล่ะครับที่ประพฤติปฏิบัติมาเว้าแต่สิ่งดีๆเฮ็ดแต่สิ่งดีๆนะครับสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขสมกับประเทศไทยเฮามีหลักพระพุทธศาสนาที่สอนในห้องหูนะครับด้วยหลักธรรมที่เป็นจริงและปฏิบัติได้ดีนั่นก็คือขยันประหยัดสื่อสัตว์เสียสละกตัญญูสายแรกในรายการครับสบายดีครับผมสบายดีครับผม
1: ครับสบายดีครับ
0: สบายดีครับพ่อสมนึกเป็นจังใดเนาะ 2-3 มื้อมื้อนี้ฝนมาอยู่เรื่อยๆทางตะเมียนไชน่าสิดีขึ้นเนาะมีน้ำมีทาแล้ววะครับผม
1: วานนี่ตกแห้งๆวานนี่ตกอยู่ประมาณ 5:00
0: น.โอ้ครับผมตกพร้อมๆกันนั่นล่ะผู้ขาเมื่อวานนี่ผู้ขาอยู่ในค่ายเด็กน้อยในเรื่องของโครงการพัฒนาพฤตินิสัย15มืออยู่ที่ค่ายทหารค่ายเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกครับพ่อ
1: ครับเมื่อวานนี่ล่ะเป็นประวัติศาสตร์เลยคิดว่าที่บ่มาไปบ่พ้นเนาะลูกครับ
0: บ่มาบ่ได้ดอกครับเพราะว่าใกล้สิเข้าพรรษาวันอาสาฬหะสิมาแล้วครับแรงบารมีของพี่น้องเฮาก็หวังใกล้เข้าพรรษาจังซี่ล่ะครับผมทุกปีเพิ่นก็สิมาโต๊ะให้เฮาได้ชุ่มชื่นอยู่จังซี่ล่ะครับ
1: ครับเพิ่นว่าวันที่29เข้าพรรษาวันเพ็ญวันพุธเนาะ
0: ครับผม
1: พระอุปคุฎมาบิณฑบาตเที่ยงคืนพุ่นเนาะแต่งเป็นสมณเณรมาเฮาสิเห็นบ่ล่ะเที่ยงคืน
0: อ่ะ สมมติว่าให้เฮาเห็นกับพ่อครับพ่อ
1: พูดนี่อันเราตาวิเศษก็จะเห็น
0: ครับคือมีใจที่อันบริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติธรรมดีๆแล้วเพิ่นก็คงสิเห็นนะครับ
1: ครับอย่างนี้นี่ลูกได้ยินว่าตักบาตรเที่ยงคืนผมก็สงสัยว่าตักบาตรให้ผู้ใดนอกนะ
0: ตักบาตรให้อมพระคุณ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก่อนสมณเณรแต่งเป็นสมณเณรน้อยมากเป็นตักบาตรยามเที่ยงคืน
0: เพราะว่าเพราะว่าอมประคุณนี่เพิ่นมีสถานที่อยู่ใต้น้ำแม่มหานาทีแม่นบ
1: ่ครับ
0: อืมเพิ่นมีฤทธิ์ดีนะครับเน
1: าะทางประมาทเพิ่นนับถือหลาย
0: อืมครับแม่น
1: เพิ่นเอิ้นบัวเข็มเนาะ
0: ครับบัวเข็ม
1: ครับบัวเข็ม
0: ครับผม
1: เวลาเพิ่นทันเขาเพิ่นระวังบ้านเลยลงคำ
0: อืม
1: เพิ่นจะแงนบงจะอากาศเพื่อนลูกเพื่อนเป็นนักสัตว์ลูกเป็นเงินแงนขึ้นฟ้าเลยแถวว่าเขาเห็นลูกปันที่ลูกปันเพื่อนหน้า
0: อืมครับเพราะ
1: สังเกตเบื้องเด้ออุปกรณ์เงินแงนระว่างไฟมามีพระอุปกรณ์องค์เดียวที่ปราบบ้านหน่อย
0: แม่นครับแต่ลักในลักของพระพุทธศาสนาเพิ่นว่าไว้จังซั่นนะครับผม
1: ครับพระพุทธเจ้าปราบได้อยู่แต่เพิ่นบ่ปราบเพิ่นมีเมตตาธรรมเพิ่นก็บ่ปราบ
0: ครับ
1: เพิ่นปล่อยไปตามยถากรรม
0: ที่เพิ่นบอกว่ากรรมผู้ใดเฮ็ดกรรมผู้นั้นต่อแม่นบ่ครับพ่อ
1: ครับผม
0: อืม
1: กรรมมุนาวัตติโลโกนั่นแหละ
0: อืม
1: โอ้ยังทำมาจะเจ้าอาจารย
0: ์ครับขอบคุณหลายๆครับพอในรายการของเฮาครับผม
1: ก็ว่าได้ยินได้ฟังมาก็ขอสู้กันฟัง
0: แม่นครับ
1: นี่บ้านเสม็ดไปนี่มีคนเล่นว่าวเล่นว่าวย่ำฝน
0: อืม
1: พอดีมีคนห้ามก็บ่ฟัง
0: อืม
1: ไปมาคนว่าวหลายก็เลยแห่งสารสีก็เลยเศร้า
0: เพิ่นได้ว่าวความเป็นมาในการเล่นว่าวหน้าฝนให้ฟังบ่ล่ะครับพ่อ
1: บ่มีดอกหน้าฝนบ่มีสนามหนาวล่ะ
0: เพราะหน้าฝนเขาบ่มักเล่นก็คือเวลาว่าวขึ้นไปฝนสิตกเปียกว่าวก็สิตกลง
1: ครับกำลังหยุดไปอาทิตย์นี้แหละพอดีฝนเลยตกมาตอนนั้นมันมีก็ล่มนะลงคำ
0: อืม
1: เพิ่นย้ำได้ก็ลงมาย้ำหนอง
0: เพิ่นก็เลยเล่นวาวเพื่อเอาเคล็ดละมั้งครับ
1: บ่เทวดาเพิ่นก็งงว่าเอ๊ะย้ำฝนย้ำหนาวเนาะเพิ่นเอาจะลงมาให้ฝนไม่ตกครั้งอื่นเป็นจังซี่ล่ะวาวสู้กันฟัง
0: ขอบคุณหลายๆครับพ่อ
1: ครับเอาแค่นี้ล่ะคงครับสบายดีครับ
0: ครับผมนี่ก็คือพ่อสมนึกเนาะครับที่เข้ามาได้การผู้ขาขอทักทายพี่น้องทั้งเฟซจักหน่อยเนาะครับแม่บุญเลี้ยนที่รักนะครับรับชมรายการอยู่นะครับผมทั้งถิ่มหัวใจมาผมนะครับขอบคุณหลายๆคนคุณแม่บุญเลี้ยนที่รักเนาะครับเนาะแพ้อีกแน่นอนแม่บุญเลี้ยนหลายๆได้นี่ครับอ้าวแม่บรรเทาสำราญใจสบายดีย่ำเศร้าครับพ่อคำครับสบายดีหลายๆครับคุณแม่อยู่ที่วัดอินคือเก่าเนี่ยก็มอบหัวใจมาให้พร้อมนะก็ขอบคุณหลายๆครับคุณแม่บุญเลี้ยนถามว่าอาจารย์สายลมนะครับบ่ได้มาบ่ครับเพราะว่าบ่ได้มาเนาะครับเพิ่นไปสรุปบทเรียนนะครับอยู่ที่ผู้นะครับเขาใหญ่ที่ว่าเราภาษาอีสานเฮาเวลาเว้าว่าพุ่นนี่คืออยู่ไกลเด้อครับพุ่นคืออยู่ทั้งอื่นพุ่นคืออยู่พุ่นอยู่ผีเนาะครับเนาะอันนี้ครับนี่คือพี่น้องเฮานะครับที่ติดตามรายการผู้ขากะนะครับมีกำลังแรงใจที่มาดำเนินรายการแล้วก็บ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ตื่นขึ้นมาแต่เสาขึ้นสถานีนะครับแล้วก็ บึงแย่งผู้ดำเนินรายการทุกรายการเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับบ่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการหัวหน้าฝ่ายเทคนิคนะครับเจ้าหน้าที่ของเฮาทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดำเนินรายการทุกรายการผู้ค้าขอยิบโครงการอันเป็นโครงการที่ดีนะครับของลูกหลานเฮาที่หลวงพิษนะครับหลวงพิษแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการในโครงการพัฒนาพฤตินิสัยนะครับผู้ถูกคุ้มความประพฤตินะครับอยู่ที่ค่ายนะครับหูหักของสำนักงานคุ้มประพฤตินะครับเป็นเวลา15มื้อบ่หน่อยเด้ครับ15มื้อนับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่ผู้แล้วครับวันที่เตรียมงานมากอ่ะหลายมื้อแล้วครับตั้งแต่วันที่17 18นะครับเขากายวันที่20นะครับนกฮอดวันที่3ผู้ขาก็ไปใส่มาใส่ก็ต้องแวะเข้าไปให้กำลังใจไปนอนไปให้กำลังใจกับลูกหลานนะครับที่ทั้ง2สำนักงานคุ้มประพฤติได้นะครับติดตามนะครับสอดส่องแล้วก็เอากลุ่มเป้าหมายเข้ามาในโครงการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ถูกคุ้มประพฤติไปภายใต้ในเงื่อนศาลของศาลเงื่อนศาลของผู้พิพากษานะครับที่พิพากษาออกมาให้พี่น้องเฮาได้ถูกคุ้มประพฤติย่างน้อยๆแล้วครับเป็นการเปิดโอกาสให้เฮานะครับบ่ติดคุกบ่ติดบ่ติดการจองจำกันเนาะครับให้โอกาส ขออภัยหลายๆนะครับให้โอกาสเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าในข่ายสิบห้ามือเนี่ยครับทั่วประเทศนี่บ่หน่อยนะครับของสำนักงานคุ้มประพฤตินี่ทั้ง40แห่งนะครับของบุรีรัมย์เฮาในรุ่นนี้เนี่ย50คนใน50คนเนี่ยครับก็มีวัตถุประสงค์ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะครับเมื่อเพิ่นให้โอกาสแล้วนะครับการจะพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ถูกคุ้มประพฤติเนี่ยครับในคดียาเสพติดนะครับโดยนะครับเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมเพื่อให้กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขที่เฮาเว้ากันอยู่เสมอว่าคืนคนดีสู่สังคมนะครับเพราะว่าในกฎหมายนี่เพิ่นก็สิบอกว่าผู้เสพเนี่ยคือผู้ป่วยเพราะฉะนั้นในคดีที่ศาลเพิ่นเมตตาแล้วก็ให้เฮานะครับมีโอกาสบ่ต้องไปติดคุกหรอกกลับมานะครับปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยนี่ถือว่าเป็นโอกาสของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ของครอบครัวนั้นเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่ามีอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คืออาสาสมัครคุ้มประพฤติก็สิไปติดตามสอดส่องว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพิ่นได้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วก็ให้ขอกำหนดมาจากสันประพฤติปฏิบัติไต่บ่อเช่นนะครับรายงานตัวนะครับรายงานตัวจากเทียสี่เทียต้องไปรายงานตัวทุกสี่ครั้งที่มีสมุดประจำตัวเจ้าของนั่นก็คือสมุดเหลืองก็ต้องไปรายงานจังสันเนาะครับเนาะเพราะว่าขอกำหนดของศาลนี่ว่าการไปรายงานตัวในเฮายังอยู่ในเงื่อนไขเช่นนะครับเสื้อฟังแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยบ่ต้องไปเฮ็ดผิดซ้ำจังซี่แม่ครับถ้าเฮ็ดผิดซ้ำเนี่ยก็โอ้ยยากเด้ครับถ้าเฮ็ดผิดซ้ำเนี่ยเพิ่นก็จับเลยเข้าคุกเลยจังซี่แม่ครับเพราะจังซั่นนะครับมันเป็นการเปิดโอกาสขึ้นคนดีสู่สังคมถ้าเบิ่งแล้วผู้ขาสิใส่คำง่ายๆเนาะครับเนาะว่าให้เห็นภาพเมื่อเพิ่นเมตตาเมื่อเพิ่นพิพากษามาให้โอกาสเฮาแล้วเนี่ยครับเฮาก็ควรสินะครับปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของเฮาเคยกินเคยเสพเคยเที่ยวเคยด่าพ่อด่าแม่เคยประพฤติเฮ็ดตัวบ่เป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าของต่อพ่อต่อแม่ต่อสังคมแล้วกลับมาเปลี่ยนปึ๊บกลับมาเปลี่ยนพฤตินิสัยของตัวเจ้าของนะเฮ็ดจังได๋สิฮักพ่อฮักแม่ฮักสังคมฮักหมู่บ้านฮักประเทศชาติที่หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศเนี่ยก็เพิ่นให้ข้อคิดดีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งสำคัญ3อย่างเนี่ยครับถ้าเฮาบ่มีชาติเฮาสิเป็นไทยได้จังได๋จังซี่แม่ครับ ถ้าเฮาบ่มีถ้าเฮาบ่มีประเทศไทยเฮาสิมีนามสกุลจังซี่บ่จังผู้ขาจังซี่แม่ครับถ้าเฮาเกิดอยู่ในประเทศไทยมีหลักคําสอนของศาสนาที่ดีๆแล้วจังซี่เฮ็ดจังได๋ครับเฮาสิเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่แล้วก็เป็นคนดีของเพื่อตัวเจ้าของนี่ล่ะเนาะครับเนาะไปทางไหนหมู่เขาก็สิเอิ้นสิเว้าสิถามหาจังซี่บ่แม่นว่าไปทางไหนหมู่เขาก็บ่อยากเว้าบ่อยากจ่ามันบ่แม่นเด้ครับเพราะเกิดมาเป็นคนมันยากอีหลีเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่ครับคือส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้ขาเอาโครงการนี้มาเว้าก็ถือว่าเป็นกำลังอันสำคัญของสังคมนะครับที่ทั้งสำนักงานคุ้มประพฤติที่รับนะครับรับคำบัญชาของท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับเอามานะครับปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยเพื่อจะขึ้นคนดีสู่สังคมเพราะอย่างสั้นนะครับสิ่งที่จะต้องให้ซึ่งกันและกันนั่นก็คือกำลังใจการยกย่องนะครับการให้เกียรติบ่ทับถมนะครับบ่เหยียบกันให้จมดินจังซี่แหละครับลางเที่ยก็เนาะผิดพลาดไปลางเที่ยนี่เวลาคนเว้านี่ก็โอ้ยเว้าหนักอยู่พอสมควรนะครับเหมือนกับบ่ให้กำลังใจกันนะครับมันจะต้องให้กำลังใจกันเนาะครับเปิดโอกาสให้เขาได้เฮ็ดความดีนะครับเขาสิเฮ็ดเพื่อไผก็แล้วแต่นะครับเฮ็ดเพื่อพ่อเฮ็ดเพื่อแม่เฮ็ดเพื่อลูกของเขาเฮ็ดเพื่อคนที่เฮาฮักนะครับสร้างแรงใจให้เกิดขึ้นในตัวเจ้าของการให้การให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสเขานี่ถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งเนาะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ในนามของอาสาสมัครคุ้มประพฤตินะครับที่เหตุงานเรื่องนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะต้องให้ซึ่งกันและกันนะครับในรายการแต่ละวิชาเนี่ยครับก็จะมีทั้งวิทยากรภายนอกและวิทยากรภายในเนาะครับที่เอาความรู้มาให้ล้วนแต่เว้าแต่เรื่องดีๆล้วนแต่เป็นกำลังใจให้กลุ่มเป้าหมายได้มีพลังและฮึกเหิมนะครับเพื่อสิออกจากยาเสพติดเหล่านั้นนะครับบ่ว่าจะเป็นกระบวนการสร้างแรงจูงใจนะครับในเรื่องของผลสำเร็จที่เอาผลสำเร็จอีหยังมานะครับแล้วก็สิเว้าถึงความผิดพลาดเฮาก็จะบ่ต้องไปจดจำมันดอกครับว่าถ้าเฮาย่างกายมาปานนี้แล้วเฮ็ดจังได๋เฮาสิย่างข้ามไปให้ได้เนาะครับแล้วกระบวนการกุมเฮ็ดจังได๋นะครับการเฮ็ดงานนี่การอยู่ในสังคมเฮาอยู่คนเดียวบ่ได้นะครับบ่ว่าสิเป็นเพราะว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมเนาะครับต้องอยู่นํากันเป็นนะครับเป็นหมู่บ้านแล้วยังเป็นคุ้มอีกเด้ครับจากคุ้มเล็กๆนะครับก็มาเป็นหมู่บ้านจากหมู่บ้านก็มาเป็นตำบลเพราะฉะนั้นเฮาหนีจากสังคมเราหนีบ่ได้ในสังคมเฮาเฮ็ดจังได๋สังคมเฮาสิเป็นสุขที่เพิ่นมีโครงการประกวดทุกปีเนาะนั่นก็คือโครงการอยู่เย็นนะครับภายใต้แผ่นดินทำแผ่นดินท่องที่เพิ่นบอกว่าเป็นโครงการที่เฮ็ดให้คณะกรรมการหมู่บ้านที่ภาพที่เพิ่นบอกว่าประเทศมีรัฐบาลหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นคณะรัฐมนตรีน้อยที่พยายามพากันพัฒนาหมู่บ้านบ่ว่าสิเป็นแผนเศรษฐกิจบ่ว่าสิเป็นแผนสาธารณสุขบ่ว่าสิเป็นแผนการศึกษาบ่ว่าสิเป็นแผนพัฒนาวิถีวัฒนธรรมหรือว่าบ่ว่าสิเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกเนี่ยนะครับต่างๆนี่ครับขึ้นอยู่กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพราะว่าอย่างเพราะว่าภายใต้พระราชบัญญัติรักษาปกครองท้องที่2457เพิ่นว่าไว้บ่มีผู้ใดยิ่งใหญ่ไปกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านก็สิเป็นหยังล่ะครับหัวหน้านะครับราษฎรในหมู่บ้านนั้นทุกสุขจะเลื่อนหรือบ่จะเลื่อนก็อยู่ภายใต้การนำของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำบลล่าตำบลก็จะมีกำนันนะครับตำบลนึงก็จะมีกำนันอยู่ท่านเดียวเท่านั้นแหละครับบ่มีหลายท่านดอกครับเนาะถ้าแม่นว่าก็สิมีคำกันแหนกันแหนกันก็สิเป็นคำที่เปรียบเปยกันนะกำนันคนนี้กำนันคนนั้นอีหลีแล้วกำนันนี่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับนั่นเพราะว่ากำนันก็มาจากไสครับมาจากผู้ใหญ่บ้านนั่นล่ะครับก็จะต้องเพราะว่าแต่ก่อนนี่ กำนันนี่สิเป็นพี่น้องในตำบลนั้นเลือกเนาะครับเพราะตอนหลังมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457มาตรา28ตรีจังเช่นนะครับเพราะว่ามาตรา28ตรีที่เพิ่นมีไว้เนี่ยครับสามารถแก้เป็นฉบับที่1ที่2ที่3ที่4ได้แก้ไปเรื่อยๆนะครับอันใดที่มันทันยุคทันสมัยเพิ่นก็แก้แล้วก็สู้มือนี่ครับผู้ใหญ่บ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเนาะครับพี่น้องไทบ้านบ่ได้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นกำนันก็คือสิเป็นหัวหน้าราษฎรในตำบลนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิจะเลื่อนหรือบ่จะเลื่อนก็ขึ้นอยู่กับในความความสงบเรียบร้อยต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นอีกแรงหนึ่งตอนนี้กำลังมานะครับเป็นกำลังของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นก็คือเคลื่อนว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านบ่พ่อรสหรืออีกอย่างเนี่ยครับที่กำลังมาแห้งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังอีกกำลังหนึ่งทีสีมาซอยกระบวนการของการเหตุอย่างไรครับยาบ้าสีมืดไปหรือบ่มืดไปก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีในน้อยนี่แหละครับที่ในบูมานผมว่าหูมาสุคนล่ะครับลูกผู้ใดติดลูกผู้ใดบ่ติดเนี่ยครับลูกผู้ใดบิดมอเตอร์ไซค์แห้งหรือลูกผู้ใดบิดมอเตอร์ไซค์คอยเนี่ยครับอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นฮู้ก็บ่แต่ว่าเพิ่นสิบอกกันหรือบ่บอกกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพิ่นเท่านั้นเนาะครับเนาะนี่คือกระบวนการเนาะครับเนาะแล้วก็กระบวนการในความรู้กระบวนการเรื่องของพัฒนาทักษะในเรื่องของอาชีพและเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวสำคัญครับอันนี้แหละครับสำคัญหลายๆเนาะครับเนาะเพราะว่าก่อนที่จะปล่อยตัวไปนี่ครับก็จะเว้าถึงเรื่องของอาชีพเรื่องทบทวนของตัวเจ้าของเองในสิผ่ามือใดอีกอย่างแน่นะครับนี่ก็คืออยากเอามาบอกเอามากล่าวแต่ว่าพี่น้องลังเทียกะบนได้หูบนได้ไปสัมภาษณ์แต่ว่าผู้ขาในน้ำของอาสาสมัครคุ้มบุพเพก็จะมีโอกาสนะครับเข้าไปเบื้องแง่งเข้าไปให้กำลังใจนะครับเข้าไปเป็นกำลังหนึ่งในกำลังเสริมครับขอทักทายครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดร.พิสมัยประชานันท์ที่กำลังรับชมทั้งรายการอยู่นะครับกราบขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้กำลังใจกับผู้ขาเนาะครับท้ายของรายการนะครับตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงนะครับพี่น้องทางเฟซทางไลน์นะครับขอเพลงอีกอย่างมากนะครับก็ขอให้หัวหน้าธนเดชขนาดแปดนะครับให้กำลังใจกับพี่กับน้องเฮานะครับของเนี่ยนะครับฝนของยอดรักสลักใจนะครับเห็นขึ้นแล้วนะครับสักครู่หนึ่งนะครับฝนหลงฟ้านะครับยอดรักสลักใจทีมด้วยบทเพลงนี่จบประจบจังไดผู้ขาธิการหลวงพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่มเขียวร่ำและหัวหน้าธนเดชฉลาดแพทย์อาทิตย์หน้าค่อยพอกันอยู่สุขสบายทุกท่านครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเน้นย้ำผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจโลกของคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพ
8: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีสปอร์ต NPRU อีสปอร์ตมัธยมคัพ2026ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าผู้บริหารด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกของเยาวชนไม่ใช่รอให้เยาวชนปรับตัวเข้าหาระบบการศึกษาเพราะการพัฒนานโยบายที่ดีต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดความสนใจและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตนายครนันกล่าวอีกว่าปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันระดับอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งนี้การแข่งขัน ROV ในโครงการมีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม33ทีมสะท้อนความสนใจของเยาวชนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 น.ถึงเวลา 24:00 น.ของทั้ง3วัน ันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านทั้งนี้การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้
10: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเตอร์บัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเตอร์บัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348 Application Line Official @BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวกริมประสบภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
12: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

ราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 6:10 นโดยประมาณถึง 7:00 นทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เพจสวทบุรีรัมย์นะคะ2ช่องทางติดตามรับฟังรับชมกันได้ค่ะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกเช้านี้ทีมงานของเราค่ะอาจารย์นางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คคนางช่อชูนะคะแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี่ครึ้มทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานค่อนข้างจะอากาศดีนะเพราะว่าฟ้าเนี่ยครึ้มตลอดแล้วเมื่อคืนฝนก็ตกลงมาอีกแต่ไม่หนักเท่าคืนเหมือนก่อนนะคะทำให้ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนอบอ้าวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ดิฉันบอกแต่เช้าก่อนเลยกันแล้วกันนะคะก่อนที่จะว่าถึงเรื่องอื่นๆเช้าวันนี้ค่ะขอเชิญญาติโยมศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล81ปีพระธรรมวชิระสุตาภรณ์หลวงพ่อสุพจน์เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละค่ะในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปค่ะจัดอยู่ที่กุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดกลางพระอารามหลวงกุฏิหลวงพ่อนั่นแหละนะคะตอนนี้หลวงพ่อหมดวาระการดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแล้วนะคะแต่ว่าหลวงพ่อก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงแล้วก็ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11แล้วเมื่อวานนี้คณะสงฆ์บุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่5ของปีนี้นะคะซึ่งที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดในยุคเปลี่ยนผ่านการปกครองใหม่โดยพระศรีปริยธาดาเจ้าคุณทองสาค่ะเป็นผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ออกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ดังนี้นะคะพระมงคลสุตกิจรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์รับผิดชอบงานด้านศาสนศึกษาแล้วก็งานด้านศึกษาสงเคราะห์นะคะเจ้าคุณถิ่นดูแล2งานนี้ค่ะพระวชิระกิตติบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่แล้วก็งานด้านสาธารณสงเคราะห์แล้วก็พระครูสิริคณารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าอาวาสวัดจำปาประโคนชัยนะคะก็รับผิดชอบด้านสาธารณูปการและที่พักสงฆ์ค่ะอันนี้เดียนก็นำเรื่องราวของสงฆ์มาแจ้งให้ได้ทราบเพราะว่านี้ก็ใกล้จะถึงช่วงของวันเข้าพรรษาแล้วนะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นางดร.คคนางช่อชูนำเรื่องการจัดงานในโครงการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลความสำเร็จโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะปลายน้ำของปีงบประมาณนี้นะคะก็จัดกันอยู่ที่โถงด้านหน้าห้องประชุมใหญ่หอประชุมมาลินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์งานนี้ก็จัด3วันนะคะ25-27กรกฎาคมส่วนกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากอาจารย์นางค่ะส่วนภาษาภาพเพลินกับอาจารย์จินนี่นะคะวันนี้อาจารย์จินนี่ของเรานำคำสัมเกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้มาฝากเล่าต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันว่าวันนี้ฝนมีมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าช่วงนี้นี่มีประกาศเตือนให้ระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันอะไรเหล่านี้นะคะแต่ว่าบ้านเราจะไม่ค่อยมีปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังมีแต่ต้องการน้ำต้องการน้ำเมื่อวันก่อนที่ฝนตกก็น้ำรอระบายอยู่ที่เดิมนะคะในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์เราเนี่ยก็คือหน้าโรงพัก นาสาธารณสุขนะคะตรงนั้นขาประจำนะคะแต่ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะเมื่อวานนี้บุรีรัมย์น้ำท่วมว่าสั้นนะคะเดี๋ยวมาดูวันนี้มีฝนไหมนะคะมีค่ะวันนี้ฝนเยอะเลยนะคะมีฝนฟ้าคะนอง60-80%ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตกหนักบางแห่งตลอดช่วงเลยค่ะตกหนักในช่วงตั้งแต่27-31กรกฎาคมนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้ฝน50%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34 องศาเซลเซียสต่ำสุด24 องศาเซลเซียสค่ะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะเราจะไปฟังเรื่องราวของการจัดโครงการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลความสำเร็จโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากอาจารย์นางค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนนะคะวันนี้อาจารย์นางจะพาท่านผู้ฟังร่วมติดตามผลงานนะคะโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นระยะปลายน้ำนะคะบวกกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการอพสท.ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27กรกฎาคม2569

0: เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริก็คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออพสท.ในประเด็นพันธุกรรมพืชต้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเรียนรู้ใช้ประโยชน์สร้างจิตสำนึกรักษาทรัพยากรสู่ลูกหลานวิทยากรที่น่าสนใจคุณพ่อคำเดืองภาษีนะคะประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพจากอำเภอลำไปมาศนะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการอพสท.ของเรานะคะมีทางนายกเทศบาลสามแวงอำเภอห้วยราชนะคะมีเรื่องของการจัดการป่าชุมชนนะคะภายใต้โครงการนี้ที่ได้ทำงานร่วมกับทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะมีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเรามีส่วนพฤกษศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งให้กับนักเรียนมีอาจารย์ดร.สุขสันต์ชูบลท่านเป็นอาจารย์ทางคณะวิทย์นะคะจะเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเราก็มีพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปากคำศูนย์การเรียนรู้หนองขวางซึ่งอาจารย์ก็จะนำนักศึกษาลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ตลอดจนกับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งที่ท่านอาจารย์เขาได้ไปร่วมกันทำงานวันนี้นะคะเราจะมีการเสวนากันก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะฟังมุมมองของพ่อปราบอย่างพ่อคำเดืองนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่สานต่อปณิธานพระราชดำริปลูกป่าสร้างป่ามาตลอดเลยนะคะเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานนะคะวันนี้ท่านก็จะได้มาชวนคิดโลกอนาคตกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะยิ่งลึกเข้าไปเรื่องพันธุกรรมพืชอีกนะคะมันก็จะมีความสำคัญบวกกับทางวิชาการที่จะได้นำเสนอแลกเปลี่ยนหรือหลายท่านไปถึงขั้นนำสู่เรื่องของผลิตภัณฑ์นี้เป็นต้นนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังที่อยู่ในโซนใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมฟังเสวนาเช้าบ่ายช่วงเช้านะคะก็จะฟังเรื่องราวของพันธุกรรมพืชเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาอันนี้นะคะก็จะได้พบกับพ่อคำเดืองภาษีนะคะและช่วงบ่ายก็จะเสวนาเรื่องรูปธรรมความสำเร็จคลังสมองชุมชนสะท้อนความสำเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืนนะก็จะเป็นคณะต่างๆนะคะก็จะมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และก็คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็เป็นเวทีเสวนาร่วมกันนะคะแล้วก็มีผู้แทนจากชุมชนของแต่ละพื้นที่ของคณะต่างๆเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีบูธแสดงสินค้าจากชุมชนมีมากมายเลยนะคะมีเรื่องของการนวดด้วยนะคะถ้าใครสนใจเรื่องนวดเรื่องสมุนไพรก็มีมาจากนนดินแดงแล้วก็ยังมีพืชผักจากตัวอย่างความสำเร็จของโครงการต่างๆก็เอามาวางจำหน่ายนะคะมีโครงการที่โดดเด่นของแต่ละคณะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะท่านผู้ฟังได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ไปกับพวกเราแล้วก็เข้ามาชมนิทรรศการชมผลงานที่คณาจารย์ได้นำเสนอไว้นะคะหวังว่าทุกท่านจะแวะเวียนมานะคะส่วนวันที่27นะคะก็จะเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ชุมชนที่เข้าร่วมแล้วก็ปิดโครงการของปีงบประมาณ2569นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอาจารย์นางขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมมาเที่ยวมาชมที่หอประชุมมาลินีจุโทประมาณนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: เมื่อวานนี้ดิฉันก็ไปซื้อหน่อไม้ดองนะคะจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ศูนย์ประคำนะคะศูนย์ประคำนี่เวลาเขานำผลผลิตมาร่วมในงานโครงการยุทธศาสตร์แต่ละครั้งนะคะก็จะนำหน่อไม้นะหน่อไม้ดองเนี่ยมาจำหน่ายตลอดเลยนะเดนชอบมากนะคะซื้อประจำเพราะว่าหน่อไม้ของศูนย์ประคำนี่จะ อ่อนนะคะเขาใช้หน่อไม้อ่อนรสชาติดีนะคะ

0: มีหลายพื้นที่นะคะที่มาออกบูธในครั้งนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆได้นะคะที่บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมใหญ่หอประชุมมาลินีจุฑาปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะฟังคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปิดเพลิงเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
1: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
2: ่ Good morning สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันสาเหตุของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวไปแล้วค่ะวันนี้เนี่ยจินก็เลยอยากมาชวนทุกคนนะคะลองมองให้กว้างขึ้นค่ะว่าประเทศอื่นน่ะเขาจัดการเรื่องความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะกันอย่างไรและทำไมเหตุการณ์แบบนี้นะคะถึงได้เกิดน้อยกว่าในบางประเทศทำไมถึงเกิดขึ้นซ้ำๆนี่ครูเจนนี่ต้องพูดตรงๆนะคะว่าถ้าเราลองค้นดูค่ะเราจะพบว่าประเทศไทยประเทศเราเนี่ยค่ะ Thailand Only ของเราเนี่ยมีเหตุไฟไหม้ในสถานบันเทิงมามากหลายต่อหลายครั้งเลยค่ะภาษาอังกฤษนะคะจะมีคำว่า recurring problem recurring problem หมายถึงปัญหาที่มันเกิดซ้ำๆวนเวียนอยู่นั่นแหละค่ะปัญหาที่หนึ่งเลยอะค่ะก็คือการบังคับใช้กฎหมายของบ้านเราอะไม่เข้มแข็งพอค่ะ law enforcement หมายถึงการบังคับใช้กฎหมายค่ะกฎหมายความปลอดภัยอาคารของประเทศไทยเรามีอยู่ค่ะแต่ปัญหาก็คือการตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้เนี่ยไม่สม่ำเสมอปัญหาที่สองค่ะคือไม่มีระบบ sprinkler system หมายถึงระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติค่ะเหมือนที่เราเห็นที่เพดานโรงแรมหรือว่าอาคารสำนักงานใหญ่ๆนะคะก็จะมีหัวกลมๆที่ติดอยู่ที่เพดานค่ะพอมันมีควันหรือว่าความร้อนสูงขึ้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการฉีดน้ำออกมาเองอัตโนมัติเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมากดปุ่มเองนะคะและปัญหาที่3ค่ะนั่นก็คือช่องทางการร้องเรียนไม่ชัดเจนค่ะไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนดีไม่รู้จะไปแจ้งใครดีค่ะแล้วหลายคนก็ตอบไม่ได้ค่ะคราวนี้เราจะมาดูค่ะว่าประเทศอื่นเขาทำกันยังไงประเทศสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นชื่อมากๆเรื่องความเคร่งครัดค่ะ Singapore Civil Defense Force SCDF ตัวย่อนะคะเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบอาคารแล้วก็สถานประกอบการทุกแห่งอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าร้านไหนไม่ผ่านมาตรฐานนะคะสั่งปิดทันทีเลยค่ะไม่มีการผ่อนปรนหรือจ่ายสินบนใดๆทั้งสิ้นนะคะ Civil Defense แปลว่าการป้องกันพลเรือนค่ะในที่นี้หมายถึงหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยสาธารณะนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเคยมีโศกนาฏกรรมใหญ่ในปีคศ2001นะคะที่ไฟไหม้บาร์ในย่านของกินซ่ามีผู้เสียชีวิต44คนค่ะหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ออกกฎหมายใหม่ทันทีเลยค่ะ reform refom reform หมายถึงการปฏิรูปหรือการปรับปรุงใหม่นั่นเองค่ะกฎหมายใหม่ของญี่ปุ่นนะคะกำหนดให้สถานบันเทิงทุกแห่งเนี่ยจะต้องมีระบบสปริงเกิลทางออกฉุกเฉินที่เพียงพอค่ะมีการซ้อมหนีไฟบังคับแล้วก็ให้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทุกคนค่ะและที่สำคัญค่ะญี่ปุ่นบังคับใช้ได้จริงค่ะไม่ใช่มีกฎหมายเอาไว้แค่บนกระดาษเท่านั้นและมาต่อกันที่ประเทศอังกฤษค่ะอังกฤษมีกฎหมายที่เราเรียกว่า Regulatory Reform Fire Safety Order ยาวหน่อยนะคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ใจความสำคัญก็คือเจ้าของสถานที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่นั้นค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุเจ้าของเนี่ยจะต้องรับผิดทางอาญาค่ะไม่ใช่แค่ทางแพ่งหรือว่าจ่ายค่าปรับเล็กน้อยนะคะ Criminal Liability แปลว่าความรับผิดทางอาญานั่นเองค่ะตรงนี้ต่างจากประเทศไทยไทยแลนด์เรามากๆค่ะเพราะว่าถ้าโทษหนักเนี่ยเจ้าของก็จะระวังตัวมากขึ้นค่ะต่อมาไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียเนี่ยมีระบบที่น่าสนใจมากค่ะที่เรียกว่า community fire safety education ค่ะแปลว่าการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยจากไฟให้แก่ชุมชนต่างๆค่ะหน่วยดับเพลิงของออสเตรเลียค่ะจะออกไปให้ความรู้ทั้งในโรงเรียนชุมชนร้านค้าต่างๆนะคะทุกปีเลยค่ะไม่ใช่แค่รอให้เกิดเหตุก่อนนะคะแต่ว่าเขาให้ความรู้แล้วก็สอนให้คนเอาตัวรอดค่ะ เรามาต่อกันที่คำศัพท์ดับเพลิงและความปลอดภัยที่ควรรู้กันนะคะเอาเป็นว่าคำที่เราใช้บ่อยๆในเรื่องนี้เลยค่ะคำแรกเลยนะคะ fire extinguisher อันนี้แปลว่าถังดับเพลิงค่ะถังสีแดงที่เห็นติดอยู่ที่ผนังตามอาคารต่างๆค่ะต้องบอกว่าทุกท่านรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยใช้ยังไงง่ายมากเลยค่ะจำคำย่อไว้นะคะคำว่า pass ค่ะ p a s 2ตัวค่ะ double s p a double s ค่ะ p ตัวแรกนะคะหมายถึง pull p u double l ค่ะคือดึงสลักออก a หรือว่า aim นะคะ a i m เล็งไปที่โคมไฟค่ะและต่อมา s ตัวแรกนะคะ squeeze ค่ะบีบที่จับค่ะแล้วก็ s ตัวที่2ค่ะ sweep ค่ะหมายถึงกวาดซ้ายขวาเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะ pass p a double s ค่ะ smoke detector ค่ะหมายถึงเครื่องตรวจจับควันค่ะ smoke detector เครื่องตรวจจับควันและ assembly point แปลว่าจุดรวมพลค่ะหลังอพยพออกมาแล้วเนี่ยให้ไปรวมกันที่จุดนี้นะคะไม่ใช่วิ่งหนีไปไกลๆเพราะหัวหน้าต้องนับว่าทุกคนออกมาครบไหมเพราะฉะนั้นต้องดูที่จุด assembly pointและสิ่งที่ประเทศไทยควรทำต่อจากนี้นะคะต้องบอกว่าเราไม่ได้อยากโทษใครนะคะแต่เราอยากให้เหตุการณ์นี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองให้ดี Thank you so much for today Bye
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเวลานี้ละค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามรับฟังกันได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทางเพจสวทบุรีรัมย์และก็ขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์รายการไปขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะใกล้ถึงวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะคะเดียนก็เลยเลือกเพลงนี้ของคุณสุรพลสมบัติเจริญมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะกับเพลงวันพระอย่าเว้นค่ะ

0: วันพุธที่จะถึงนี้แล้วนะคะวันอาสาฬหบูชาวันที่30ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้เริ่มด้วยข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศนะคะข่าวออกมาเมื่อคืนนี้ค่ะ เป็นข่าวที่น่ายินดีค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยค่ะแล้วก็นับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะคะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความศรัทธาที่สืบทอดมายาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะสะท้อนคุณค่าอันโดดเด่นในระดับสากล นะคะอันนี้ไม่ใช่ เพียงความสำเร็จของชาวนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าคือความสำเร็จความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนค่ะที่ได้ร่วมกันรักษาและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้เป็นสมบัติของโลกนะคะคุณผู้ฟังคะใกล้จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะ28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะในหลวงรัชกาลที่10ทรงงานอย่างหนักแล้วก็ทรงปรับพระราชกรณียกิจให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดและในวันที่28กรกฎาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีระหว่างวันที่28ถึง29กรกฎาคมณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังค่ะแม้พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาแล้วพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสค่ะที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะโอกาสนี้นะคะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลระหว่างวันที่28กรกฎาคมนะคะไปจนถึง30กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะระหว่าง26ตั้งแต่บัดนี้ถึง30กรกฎาคมค่ะแล้วก็ในโอกาสสำคัญนี้นะคะคุณหมอสนธยาวัฒนโกศลคุณหมอใจบุญบุรีรัมย์เราท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมนี้คุณหมอสนธยาแล้วก็ลูกๆนะคะลูกๆคุณหมอก็เป็นคุณหมอนะคะจะเปิดคลินิกรักษาประชาชนฟรีค่ะในวันที่28กรกฎาคมนี้ส่วนช่วงวันแม่12สิงหาคมก็จะเปิดรักษาฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ในวันที่28กรกฎาคมคุณหมอก็จะพร้อมกับเพื่อนๆนะคะ เพื่อนๆผู้ใจบุญของคุณหมอแล้วก็จิตอาสาจากหลายภาคส่วนอย่างเช่นโรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์โดยอาจารย์สิริวรรณและคณะก็จะมาร่วมให้บริการตัดผมฟรีนอกจากนี้คุณหมอยังมีกระเป๋าใส่เงินกระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินทางที่ได้รับจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นอีกเกือบ1,000ใบนะคะมาแจกเสื้อผ้ารองเท้านะคะที่จะเอามาแจกแล้วก็ท่านผู้ใจบุญอีกหลายๆท่านนะคะก็จะมาแจกวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะ7นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่คลินิกนายแพทย์สนธยานะคะก็เชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมทำดีถวายพ่อปีนี้คุณหมอทำเป็นปีที่31แล้วนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะมาดูกิจกรรมงานวิ่งที่ไม่ใช่แค่วิ่งค่ะคุณผู้ฟังแต่นี่คืองานวิ่งเพื่อเกียรติยศที่จะเนรมิตเส้นทางปราสาทตาควายถึงเนิน350ให้นักวิ่งทุกคนได้ผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ของทหารกล้าค่ะทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละนะคะเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ได้จัดแถลงข่าวกิจกรรม Run for Honor2026รวมพลังรำลึกผู้เสียสละพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้าก็จัดแถลงข่าวอยู่ที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยมีพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการแถลงข่าวผู้ร่วมในการแถลงข่าวก็มีนายประภาสศรีเวียงจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือคุณบัวขาวนั่นแหละนะคะบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็10เอกธีรพลเพียกันทีคุณอ้ําอธิชาติชุมนานนท์นักแสดงชื่อดังค่ะแล้วก็สื่อมวลชนนะคะร่วมกิจกรรมจำนวนมากทีเดียวค่ะโดยทางกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2เพจอีจันและมูลนิธิเพจอีจันเตรียมจัดโครงการ Run for Honor 2026ภายใต้แนวคิดทุกก้าวเพื่อกิตติยศของผู้เสียสละค่ะเพื่อที่จะร่วมรำลึกถึงความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนส่งต่อกำลังใจแก่ทหารแนวหน้าครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีผ่านกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลค่ะก็จะจัดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้นะคะที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเป็นจุดสตาร์ทนะคะจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดจุดเส้นชัยก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งนะคะสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายไปถึงเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่สะท้อนถึงความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญของผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะคะงานนี้ก็ถือว่าเป็นการประสานกีฬาประวัติศาสตร์ค่ะก็คือการแบ่งปันไว้ในกิจกรรมเดียวกันเลยนะคะทั้งเรื่องของกีฬาทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละอย่างมีความหมายซึ่งในการเปิดงานนะคะการจัดงานค่ะเปิดรับสมัคร4รูปแบบนะคะได้แก่วิ่งระยะ18กิโลเมตรนะนี่สำหรับนักวิ่งที่ต้องการพิชิตเส้นทางแห่งเกียรติยศนะคะระยะ4กิโลเมตรอันนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นครอบครัวแล้วก็องค์กรแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมวิ่งสะสมระยะจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศอันนี้ก็มีนะคะและพิเศษเลยค่ะสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการโดยไม่จำเป็นต้องลงแข่งขันก็สมัครได้นะคะอันนี้ดิฉันก็สมัครอันนี้ละค่ะคุณผู้ฟังคือเราสมัครแต่ว่าเราไม่ประสงค์จะลงแข่งขันอาจจะสังขารเราไม่ค่อยเอื้อนะคะแต่ว่าค่าสมัคร400เนี่ยเราจะได้รับเสื้อนะคะคุณผู้ฟังโอ้สมัครกันทั้งบ้านเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษนะคะสลักลวดลายปราสาทตาควายในปัจจุบันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการจดจำและเกียรติยศรวมถึงเหรียญหนุมาน8กอนแล้วก็โล่อะคริลิกรูปปราสาทตาควายสำหรับผู้สมัครในแพ็กเกจพิเศษนะคะตลอดจนเสื้อที่ระลึกทั้งแบบแขนสั้นแล้วก็แขนยาวซึ่งออกแบบโดยประยุกต์ลวดลายจากปราสาทตาควายนะคะก็อันนี้ก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดงานก็จะนำเข้าสนับสนุนกำลังพลครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนผ่านกองทุนยุทธการยุทธบดินและกองทุนยุทธการศตวรรษพร้อมทั้งส่งเสริมการรับรู้ถึงคุณค่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะอันนี้ก็เป็นการรวมพลังของคนไทยในการยืนหยัดเคียงข้างผู้ปกป้องแผ่นดินนะคะงานนี้นี่ก็คงจะเป็นงานวิ่งงานแรกและก็งานเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่แถลงข่าวในพื้นที่ประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายนะคะโบราณสถานอายุนับพันปีแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทิ้งร่องรอยของการปะทะระหว่างชายแดนเอาไว้ให้เราได้เห็นแต่วันนี้ที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะคะพร้อมสำหรับให้นักวิ่งทุกท่านไปร่วมวิ่งผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์รำลึกถึงทหารกล้าผู้เสียสละปกป้องอธิปไตยด้วยกันค่ะเปิดให้สมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงสำหรับท่านที่สมัครในช่วงนี้จนถึง31กรกฎาคมอันนี้เป็นช่วงราคาพิเศษนะคะค่าสมัครวิ่งทุกระยะลด100บาทค่ะก็สมัครได้นะคะดูข้อมูลได้ค่ะที่ Facebook Run for Honor หรือ Facebook กองทัพภาคที่2ก็ได้นะคะ
1: ทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเพราะยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังคงยืนอยู่แนวหน้าเฝ้าผืนแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่พร้อมเสียสละทุกวัน Run for Honor 2026ไม่ใช่แค่งานวิ่งแต่มันคือการวิ่งเพื่อส่งต่อกำลังใจบอกกับเหล่าทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนว่าคนไทยไม่เคยลืมพวกเขาทุกก้าวที่เราวิ่งคือการร่วมเชิดชูเกียรติและระลึกถึงความเสียสละของผู้พิทักษ์แผ่นดินปราสาทตาควายไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานอายุนับพันปีแต่ยังเป็นพื้นที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ความกล้าหาญและการเสียสละเส้นทางวิ่งแห่งนี้จึงไม่ใช่การแข่งกับเวลาแต่คือการวิ่งเพื่อเรียนรู้คุณค่าของคำว่าปกป้องแผ่นดินไม่ว่าคุณจะเลือกวิ่ง4กิโลเมตรหรือ18กิโลเมตรหรือร่วมส่งกำลังใจผ่านวอร์ชวลันทุกก้าวของคุณล้วนมีความหมายเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การวิ่งเพื่อเข้าเส้นชัยแต่มันคือการวิ่งเพื่อบอกให้ผู้เสียสละทุกคนรู้ว่าคนไทยยังเคียงข้างพวกเขาเสมอ Run for Honor 2026เพราะทุกก้าวคือเกียรติยศของทหารผู้เสียสละและทุกก้าวของคนไทยคือพลังใจที่ส่งไปถึงผู้ที่ยังคงปกป้องแผ่นดินของเราแล้วพบกันที่ปราสาทตาควาย
0: 20ธันวาค่ะร่วมสร้างประวัติศาสตร์วิ่งบนสมรภูมิแห่งชีวิตนะคะพบกันที่ปราสาทตาควายค่ะมาฟังข่าวด้านปากท้องกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังดิฉันเคยนำข่าวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของรัฐบาลมาเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้นอกจากธ.ก.ส.แล้วนะคะยังมีสกต.บุรีรัมย์จำกัดค่ะได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งทุกสาขาทั่วจังหวัดบุรีรัมย์นะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำหน่วยของอำเภอของธ.ก.ส.ทุกสาขานะคะโดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็เป็นลูกค้าธ.ก.ส.นั่นแหละค่ะขึ้นทะเบียนเกษตรกรแม่กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นผู้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องเข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการต้นทุนตามที่กำหนดส่วนการใช้เงินก็ต้องนำเงินกู้ไปซื้อปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการส่วนการคืนเงินนั้นก็ต้องยินยอมให้หักชำระหนี้ผ่านบัญชีธนาคารนะคะยังไงก็สอบถามแล้วก็ขอรับสิทธิ์ได้นะคะที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดหรือที่ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้านค่ะยังคงอยู่กับข่าวการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะวันนี้ดิฉันมีความคืบหน้าจากกองทุนฟื้นฟูค่ะตอนนี้เขาเดินหน้าวางแผนจัดการหนี้เกษตรกรขับเคลื่อนความร่วมมือ MOU กับสมาคมธนาคารทหารไทยนะคะโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีการประชุมคณะทำงานเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรโดยมีนายจารึกบุญพิมพ์เป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีผู้แทนเกษตร ษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานนะคะที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการนำส่งข้อมูลเกษตรกรสมาชิกที่เข้าเกณฑ์การจัดการหนี้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกับสมาคมธนาคารไทยก่อนร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการหนี้สำหรับเกษตรกร171รายซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วที่ประชุมก็เห็นชอบให้บรรจุแผนการจัดการหนี้ไว้ในงบประมาณประจำปี2570เพื่อรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรตามกรอบความร่วมมือโดยในจำนวนนี้นะคะมีเกษตรกร17รายที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์การจัดการหนี้จากคณะกรรมการจัดการหนี้แล้วคิดเป็นมูลหนี้รวม69ล้านบาทเศษค่ะพร้อมกำหนดให้ธนาคารเจ้าหนี้รับชำระหนี้ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินงานอย่างเพียงพอทางนี้ถ้ามีเกษตรกรได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมภายหลังก็จะนำเข้าสู่แผนงบประมาณปี2570ต่อไปนะคะและนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้กำหนดแนวทางดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดการหนี้ได้ในขณะนี้โดยเขาก็แบ่งแนวทางการดำเนินการออกเป็นหลายกรณีนะคะอย่างเช่นยังไม่ได้รับสิทธิ์การจัดการหนี้อันนี้ก็หนึ่งละกรณีมีสถานะเป็น NPA อย่างเงี้ยนะคะหรือ NPL แล้วก็กรณีมีปัญหาเฉพาะด้านอะไรเหล่านี้นะคะกรณีธนาคารแจ้งชื่อเกษตรกรเพิ่มเติมอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งทางสำนักงานก็จะนำผลการพิจารณาและแผนการจัดการหนี้เสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะใกล้วันเข้าพรรษาแล้วนะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็วัดใกล้บ้านค่ะอย่างที่วัดกลางนะคะวันที่29เวลา 7:00 นทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาประมาณ 1:00 ก็เวียนเทียนรุ่งขึ้นวันที่30กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรเวลา 17:00 ก็ร่วมพิธีตักบาตรกรวยค่ะที่บริเวณพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงแล้วก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรกรวยนะคะซึ่งสิ่งของที่จะนำไปตักบาตรกรวยเนี่ยนะคะคุณฟังก็จะเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะของพระสงฆ์สามเณรอย่างเช่นสมุดดินสอปากกาสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันแปรงสีฟันธูปเทียนดอกไม้หรือว่าเครื่องอัฐบริการและของใช้ที่จำเป็นอื่นๆที่ท่านเห็นสมควรว่าพระสงฆ์สามเณรจะใช้อ่ะนะคะก็เชิญชวนไปร่วมตักบาตรกันนะคะในวันที่30กรกฎาคมค่ะเวลา 17:00 นะคะแล้วก็เชิญชวนเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยค่ะประโคนชัยจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ปีนี้จัดภายใต้ชื่องานหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์เยือนถิ่นชุมชนคนทำเทียนนะคะโดยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอประโคนชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองประโคนชัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะบริเวณริมถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยนะคะในการจัดงานนี้ก็เรียกว่าต้นเทียนของประโคนชัยนี่งดงามทุกต้นนะคะจาก7คุ้มวัดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีต้นเทียนพรรษาจากทั้ง6คุ้มวัดของอำเภอประโคนชัยนะคะมาร่วมขบวนนะคะก็จะมีวัดโพวัดชัยมงคลวัดโคนวัดแจ้งวัดจำปาแล้วก็วัดกลางในขบวนแห่เทียนพรรษาปีนี้ก็จะเป็นทั้งขบวนรูปสัตว์ขบวนฟ้อนรำของนักเรียนการแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของแต่ละชุมชนนะคะขบวนก็จะเคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองประโคนชัยเพื่อที่จะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามนะคะก็ไปเที่ยวไปชมกันได้นะคะ 30-31 กรกฎาคมนี้ค่ะและวันนี้นะคะมูลนิธิสมเด็จโตขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา9วัดและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนมอบทุนแก่ผู้สูงอายุและทอดผ้าป่าสามัคคีณมูลนิธิสมเด็จโตบ้านชุมแสงตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองนะคะวันนี้เวลา 10:00 เป็นต้นไปก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมทำบุญครั้งนี้ทั่วกันนะคะ วันนี้คุณสำเริงพี่นงรำเจ้าของฟาร์มบ้านนาบ้านเราจะจัดกิจกรรมลงแขกดำนาก็ขอเชิญชวนผู้สนใจที่อยากลองดำนาไปร่วมกิจกรรมลงแขกดำนากับฟาร์มบ้านนาบ้านเราได้ค่ะที่สวนอินทผลัมบุรีรัมย์ฟาร์มบ้านนาบ้านเราสาขา2บ้านสวายจีอยู่เส้นบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะสำหรับกิจกรรมดำนาปลูกข้าวตามวิถีชาวนาไทยนะคะก็เชิญชวนนะคะงานนี้สนุกสนานค่ะพาลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่พาเข้าไปร่วมกิจกรรมดีได้นะคะพาเข้าไปลองดำนาไปเล่นน้ำไปเล่นโคลนดูนะลุยโคลนดูรับรองว่าเด็กๆชอบแน่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้ดิฉันกับน้องต่ายก็จะไปร่วมกิจกรรมดำนากับคุณสำเริงพี่นงรำด้วยนะคะไม่เคยไปเลยนะชวนหลายครั้งแล้วแต่ดูจากบรรยากาศนี่รับรองสนุกและประทับใจนะคะเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงสัปดาห์หน้าจะมาเล่าให้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์เสาร์อาทิตย์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นางอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: อิหร่านประนามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทับช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตน